0: 3สายทางในวันหยุดราชการต่อเนื่องจำนวน3วันได้แก่วันอังคารที่28กรกฎาคมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันพุธที่29กรกฎาคมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569เนื่องในวันเข้าพรรษาโดยจะเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 00:01 นถึง 24:00 นของทั้ง3วันสำหรับเส้นทางที่ได้รับยกเว้นค่าผ่านทางประกอบด้วย 1. ทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่าน 2. ทางพิเศษศรีรัฐจำนวน32ด่าน 3. ทางพิเศษอุดรรัฐยาจำนวน10ด่านขณะที่ขสมกแจ้งงดให้บริการรถชัตเทิลบัสเส้นทางสนามหลวงวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกแจ้งงดให้บริการรถรับส่งหรือชัตเทิลบัสเส้นทางสนามหลวงในระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569ตลอดทั้งวันเนื่องมาจากสำนักพระราชวังงดการเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพณพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในช่วงวันและเวลาดังกล่าวขสมกจึงจำเป็นต้องงดให้บริการรถชัตเทิลบัสในเส้นทางดังกล่าวเป็นการชั่วคราวทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ BMTA Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1348แอปพลิเคชัน LINE Official @BMTA เว็บไซต์ www.bmta.co.th หรือแอปพลิเคชันขสมกพร้อมบวก
1: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขยายเวลาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึงเดือนกันยายนนี้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น 2,300,000 รายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลได้พิจารณาขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 คนให้สามารถใช้งานต่อไปได้จนถึงเดือนกันยายนนี้เพื่อเป็นการลดความกังวลใจของประชาชนและเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระยะเวลาเพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ์อย่างรอบคอบสำหรับการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ถือเป็นการเปิดโอกาสครั้งสำคัญหลังจากที่ไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมานานถึง5ปีซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ายังมีกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ตกหล่นและไม่เคยได้รับความช่วยเหลืออีกประมาณ 2,300,000 คนการเปิดรับในครั้งนี้จะทำให้กลุ่มคนดังกล่าวได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากภาครัฐโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างน้อย300บาทต่อเดือนทั้งนี้ฐานข้อมูลการลงทะเบียนในรอบนี้ยังมีความละเอียดและแม่นยำสูงขึ้นทำให้ภาครัฐสามารถจำแนกข้อมูลตามช่วงอายุได้อย่างชัดเจนโดยพบว่าในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์มีกลุ่มวัยแรงงานอายุ 18-60 ปีที่ไม่มีทรัพย์สินและไม่มีรายได้อยู่ถึง5ล้านคนรัฐบาลจึงเตรียมนำฐานข้อมูลเชิงลึกนี้ไปต่อยอดจัดทำนโยบายพัฒนาทักษะอาชีพใหม่และยกระดับทักษะเดิมเพื่อเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือให้ประชาชนกลุ่มนี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในระยะยาวต่อไป
0: ประเทศไทยพร้อมขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยกล่าวว่าหลังเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการมรดกโลกได้มีมติเห็นชอบขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่เพราะการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจะเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงทางวัฒนธรรมศาสนาและสามารถสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติรวมทั้งมีส่วนส่งเสริมเรื่องการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชนจากเดิมมีอาชีพหลักด้านการเกษตรจะสามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งไทยพร้อมขับเคลื่อนภารกิจด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติเนื่องจากช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกมาหลายแหล่งจึงพร้อมสนับสนุนและถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องดังกล่าวให้กับประเทศที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก
3: นับจากวันนี้ไปกระทรวงวัฒนธรรมก็จะร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางมูลนิธิแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงและทางภาคใต้ที่จะเข้ามาร่วมกันบริหารจัดการในเรื่องของการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้นะครับเชื่อมั่นว่าการที่เราได้รับการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจผมเชื่อทุกคนต้องทำได้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับคือสำคัญที่สุดเป็นความสากลโลกซึ่งทำให้ทุกคนทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีอารยธรรมที่สวยงาม
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าปีหน้าประเทศไทยจะเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกประเภทภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยครอบคลุมโบราณสถานและแหล่งสำคัญรวม8แหล่งแบ่งเป็น3องค์ประกอบคือเมืองเชียงใหม่และโบราณสถานสำคัญภายในเมืองวัดเชียงมั่นวัดเจดีย์หลวงวัดพระสิงห์และแหล่งมรดกวัฒนธรรมนอกเมืองเชียงใหม่วัดบุพพารามหรือวัดสวนดอกโบราณสถานวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมและวัดพระธาตุดอยสุเทพและสุดท้ายโบราณสถานวัดมหาโพธารามหรือวัดเจ็ดยอดที่มีความโดดเด่นระดับสากลเกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนาการผสมผสานศิลปะและคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเถรวาทตลอดจนพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติในการปรับใช้พื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องยาวนานซึ่งฝ่ายไทยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะขององค์การยูเนสโกอย่างเคร่งครัดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกฉลองการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่พร้อมเปิดตัวแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดปีนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยว่าในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ททได้เดินหน้าต่อยอดด้วยการเปิดตัวแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกภายใต้แนวคิดสัมผัสมรดกโลกที่มีชีวิตเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมค้นหาความหมายแห่งศรัทธาผ่านปริศนาธรรมและศิลปะวัฒนธรรมตลอด12เดือนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จัดกิจกรรมโฟโต้บูธให้นักท่องเที่ยวร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์พร้อมร่วมแชร์บอกเล่ากล่าวขานและเผยแพร่เรื่องราวสู่สายตานานาอารยชนในระหว่างวันที่25ถึงวันที่30กรกฎาคม2569ณบริเวณโซนต้นพระศรีมหาโพธิ์และลานสายแก้วขณะที่ทางจังหวัดได้จัดงานมหรสพสมโภชอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวานนี้และวันนี้ซึ่งประกอบด้วยการแสดงศิลปะพื้นบ้านที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเช่นโนราและโขนรวมถึงกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสืบสานมรดกแห่งศรัทธาที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 1,250 ปีให้คงอยู่สืบไปซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับนครศรีธรรมราชสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลก
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง7จังหวัดในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่1สิงหาคมนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่1สิงหาคมนี้อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลต่อปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลจะมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน
1: สมาชิกกบข.สามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อทราบแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ขอเชิญชวนสมาชิกกบข.ทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนเพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ตนเองสามารถยอมรับได้ เนื่องจากในแต่ละปีระดับการยอมรับความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาและสถานการณ์ซึ่งการทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนจะช่วยให้สมาชิกทราบและเลือกแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของตนเองโดยคำนึงถึงระยะเวลาการลงทุนและผลตอบแทนที่คาดหวังเพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวโดยสมาชิกกบข.สามารถประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้5ช่องทางคือ My GPF Application LINE กบข. My GPF Website กบข. www.gpf.or.th และ Investment Service ทั้งนี้สมาชิกสามารถนัดหมายศูนย์ข้อมูลการเงินเพื่อขอรับคำปรึกษาในการเลือกแผนการลงทุนอย่างละเอียดผ่าน My GPF Application เลือกเมนูนัดหมายบริการข้อมูลการเงินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: วันนี้มีข่าวดีสำหรับผู้ที่มองหาโอกาสทำงานในต่างประเทศรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์กับบริษัทชั้นนำ4แห่งรวม220อัตราใน5ตำแหน่งได้แก่ช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคโดยมีเงินเดือนประมาณ 24,000 บาทถึง 44,000 บาทต่อเดือนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งค่าสมัครค่าดำเนินการค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตทำงานค่าตรวจสุขภาพและค่าตั๋วเครื่องบินเพราะนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดโดยผู้สมัครต้องมีอายุ 20-45 ปีการศึกษาระดับปวช.หรือม.6 ขึ้นไปสื่อสารภาษาอังกฤษได้และไม่มีประวัติอาชญากรรมเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569สมัครออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th รัฐบาลขอเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาทักษะเพิ่มประสบการณ์และสร้างรายได้จากการทำงานในต่างประเทศพร้อมย้ำว่าการสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายขออย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างรับเงินเพื่อจัดหางานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th/overseas สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดหรือสายด่วน1506กด2รัฐบาลพร้อมสร้างโอกาสสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
1: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายไมค์วอลซ์ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติหรือ UN ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกำลังเปิดโอกาสให้การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่งอย่างไรก็ตามนายวอลซ์เตือนว่าสหรัฐยังคงพร้อมที่จะเปิดปฏิบัติการทางทหารอย่างเต็มรูปแบบเพื่อรับมือกับการโจมตีของอิหร่านรอบใหม่ขณะเดียวกันพลจัตวาโมฮัมหมัดอัครามิเนียโฆษกกองทัพอิหร่านออกแถลงการที่ยืนยันว่ากองทัพอิหร่านระงับปฏิบัติการโจมตีตอบโต้สหรัฐและพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังกองทัพสหรัฐหยุดการโจมตีในดินแดนของอิหร่านตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมา
0: นางโออานาทอยอูรัฐมนตรีต่างประเทศโรมาเนียออกแถลงการที่ยืนยันว่ารัฐบาลโรมาเนียเรียกตัวทูตรัสเซียประจำโรมาเนียเข้าพบเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองทัพรัสเซียบินรุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของโรมาเนียเป็นลำที่3เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเครื่องบินขับไล่รุ่น F-16 ของกองทัพอากาศโรมาเนียยิงสกัดกั้นโดรนลำนี้แล้วนางทอยอูเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ารัสเซียยังคงละเมิดน่านฟ้าของโรมาเนียหนึ่งในสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ทั้งนี้โรมาเนียซึ่งมีพรมแดนติดกับยูเครนเผชิญกับเหตุการณ์โดรนลุกล้ำน่านฟ้าบ่อยครั้งนับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565
1: สื่อท้องถิ่นของเยอรมนีรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอเล็กซานเดอร์โดบรินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเยอรมนีที่ระบุว่าคนร้ายที่ก่อเหตุขับรถพุ่งชนประชาชนที่เข้าร่วมงานพรายพาเลตของชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ+ ที่สวนสาธารณะเทียร์การ์เทนในกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย IS ขณะที่ล่าสุดโฆษกสำนักการตำรวจแห่งกรุงเบอร์ลินยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วจากการยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้านประธานาธิบดีแฟรงค์วอลเตอร์สไตน์ไมเออร์แห่งเยอรมนีออกแถลงการประณามเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและบาดเจ็บอีก29รายพร้อมสั่งให้มีการลดธงชาติครึ่งเสาที่อาคารรัฐสภาเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้
0: สำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันในแหล่งท่องเที่ยวในเขตเว่ยหยวนเมืองติ้งซีมณฑลกานซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนซึ่งเป็นผลมาจากกระแสน้ำป่าที่เกิดจากฝนตกหนักเมื่อช่วงบ่ายของวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก23รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและประชาชนรวม144คนและ174คนได้อย่างปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: ศึกวอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนาม2ณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศทีมนักตบหนุ่มไทยลงสนามเจอกับเวียดนามซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยพยายามสู้ถึงเซตสุดท้ายก่อนแพ้เวียดนามไป2-3เซตจบรองแชมป์สนามนี้ส่วนเวียดนามคว้าแชมป์เป็นสมัยแรกสำหรับรายการต่อไปเป็นฝั่งทีมนักตบสาวไทยที่จะไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV ครับครั้งที่6สนามแรกที่ประเทศเวียดนามวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมส่วนสนาม2แข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมถ่ายทอดสดทางช่องวัน31เทนนิสอาชีพชายเมนเวอร์เทนนิสทัวร์รายการ M15 บาหลีที่ประเทศอินโดนีเซียธนภัทรบุษราวงศ์นักเทนนิสไทยมืออันดับ 1,795 ของโลกที่มาจากรอบคัดเลือกคว้าแชมป์ชายเดี่ยวด้วยการเอาชนะเรียวกิมัตสึดะมืออันดับ774ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เซต4-6 6-3และ7-5ธนภัทรได้แชมป์ชายเดี่ยวในวอลเลย์บอลเทนนิสทัวร์เป็นรายการแรกรับคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนและเงินรางวัล 1,944 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 65,300 บาทศึกรถฟอร์มูล่า2รายการ FIA ฟอร์มูล่า2แชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามฮังการโรเรงประเทศฮังการีในรอบฟิวเจอร์เรสทัศพลอินทระภูวศักดิ์นักขับชาวไทยยังคงทำผลงานยอดเยี่ยมให้กับทีมอาร์ตกรังปรีออกสตาร์ทในกริดที่5ก่อนครบ37รอบสนามเข้าเส้นชัยในอันดับ5คว้าแต้มเพิ่มอีก10คะแนนส่วนชั้นสนามนี้เป็นของโนเอลลีออนชาวเม็กซิโกจากทีมแคมโปสเรซซิ่งเวลารวม58นาที 35.987 วินาทีสนามต่อไปแข่งขันที่สนามออโตโดโรโมนาซิโอนาเล่มอนซาเมืองมอนซาประเทศอิตาลีในรายการอิตาลีกลางปีระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้สนามไซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียได้กลับมาจัดศึกฟอร์มูล่า1อีกครั้งหลังรายการบาเรนกลางปีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งหากทุกอย่างได้รับการอนุมัติจาก FIA การแข่งขันจะมีขึ้นระหว่าง 2-4 ตุลาคมโดยใช้ชื่อรายการบาเรนกลางปีแม้จะย้ายมาจัดที่ประเทศมาเลเซียก็ตามพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานยกระดับการจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ในวันที่2สิงหาคมที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาด้วยการปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่ทั้งการใช้เกจสตาร์ทระบบไฮดรอลิกปรับลานสนามให้กว้างและทางตรงยาวขึ้นจัดตารางเวลาฝึกซ้อมใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเล็กได้ฝึกซ้อมมากขึ้น เพิ่มรอบรองชนะเลิศในรุ่นที่มีนักกีฬา3ฮีทเพื่อความยุติธรรมและเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่พร้อมเพิ่มของรางวัลและจัดกิจกรรมจับสลากของที่ระลึกให้นักกีฬาทุกคนโดยสมัครได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th และสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชในวันที่31กรกฎาคมนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:24 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48
8: 1นาทีกับกปท.การเติมลมยางจะช่วยลดการเผาผลาญน้ำมันเพราะหากลมยางอ่อนเกินไปจะทำให้หน้ายางบดกับพื้นถนนและเกิดแรงต้านมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เครื่องยนต์ทำงานหนักโดยไม่จำเป็นและสิ้นเปลืองน้ำมันมากกว่าปกติอย่างไรก็ตามการเติมลมยางแข็งเกินไปแม้ว่าจะช่วยลดแรงต้านของยางแต่ก็จะทำให้การยึดเกาะถนนน้อยลง ดังนั้นจึงควรเติมลมยางตามที่คู่มือกำหนดและหมั่นตรวจเช็คลมยางด้วยอีกทั้งการบรรทุกสัมภาระที่มีน้ำหนักมากจะส่งผลต่อการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถหากมีสัมภาระที่ไม่จำเป็นก็ควรจะนำออกจากรถซึ่งนอกจากจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันน้อยลงแล้วยังทำให้รถสะอาดเรียบร้อยอีกด้วยนอกจากนี้เจ้าของรถควรหมั่นตรวจเช็คสภาพรถอย่างสม่ำเสมอซึ่งสามารถตรวจเช็ครถเบื้องต้นได้ด้วยตนเองหรือนำรถเข้าศูนย์บริการให้ช่างที่มีความชำนาญดำเนินการโดยควรหมั่นทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศใหม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกรองน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาหรือเปลี่ยนเร็วกว่ากำหนดสำหรับรถที่ใช้งานหนักด้วยค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าอังคารตอนที่2ในภาษาไทยอังคารนอกจากเป็นชื่อเทพชื่อดาวเคราะห์และชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันจันทร์แล้วอังคารยังมีความหมายว่าเท่าฐานของร่างผู้ตายที่เหลือจากการชาปนกิจแล้วคำว่าอังคารในภาษาไทยมาจากคำว่าอังคาระในภาษาบาลีและสันสกฤตซึ่งมีความหมายว่าฐานหรือฐานที่ติดไฟเท่านั้นความหมายว่าฐานซึ่งเป็นความหมายดั้งเดิมนั้นเมื่อเข้ามาในภาษาไทยได้เปลี่ยนไปหมายถึงเท่าฐานจากร่างของผู้ตายสาเหตุที่ความหมายเปลี่ยนไปเช่นนี้สันนิษฐานว่าคำว่าอังคารในความหมายนี้ตัดมาจากคำว่าสรีรังคารหรือสรีรังคารที่ใช้เป็นราชาศัพท
6: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนอาหารของชาวมอญตอนที่2อาหารที่ขึ้นชื่อของชาวมอญที่ชาวไทยรับมาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาหารไทยคือขนมจีนและข้าวแช่ขนมจีนชาวมอญนิยมรับประทานขนมจีนเฉพาะในเทศกาลงานบุญเนื่องจากการทำขนมจีนแต่ละครั้งต้องใช้เครื่องปรุงหลายชนิดใช้เวลานานและใช้แรงงานมากทำปริมาณมากเพื่อแบ่งกันอย่างทั่วถึงคำว่าขนมจีนชาวบ้านเรียกว่าขนมหมายถึงเส้นสีขาวทำจากแป้งเป็นคำกริยาแปลว่าทำหรือสร้างส่วนคำว่าจีนมีแต่คำว่าจินซึ่งแปลว่าสุกจากการหุงต้มดังนั้นคนไทยจึงรู้จักอาหารนี้ในชื่อขนมจีนกระทั่งกลายเป็นขนมจีนในภาษาไทย
12: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
13: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได
1: ้กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์สภาพอากาศในช่วงนี้ประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่นโนอึนแม้จะเริ่มลดกำลังลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะ 2-3 วันนี้โดยเฉพาะจังหวัดน่านเชียงรายจันทบุรีและตราดและหลังจากวันที่30กรกฎาคมเป็นต้นไปไทยจะกลับเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงอีกครั้งเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดต่างๆได้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
14: สวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
15: สวัสดีครับ
14: ค่ะท่านรองคะสถานการณ์สภาพอากาศบ้านเราตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะในสัปดาห์นี้เนี่ยมีภูมิภาคไหนที่ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษหรือไม่คะ
15: ครับสำหรับวันนี้นะครับสถานการณ์เริ่มที่จะดีขึ้นเนื่องจากว่าตัวอิทธิพลของพายุโซนร้อนนะครับโนอึนนะครับได้เคลื่อนขึ้นฝั่งมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วนะครับมันก็เลยทำให้อิทธิพลของลมมรสุมนะที่จะพัดเข้าดึงเข้าไปเลี้ยงตัวพายุน่ะมันเริ่มอ่อนกำลังลงน
14: ะฮะ
15: แต่ก็ยังมีฝนเกิดขึ้นได้ในโซนที่เป็นพื้นที่รับลมมรสุมเช่นภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับพังงากระบี่ระนองนะครับโซนนี้ก็จะมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ได้ภาคตะวันออกนะครับจันทบุรีและตราดนะฮะก็จะถูกว่าลูกลมเนี่ยพัดเอาความชื้นนะครับจากอ่าวไทยเรานะครับขึ้นมาปะทะตรงนั้นมีภูเขาอยู่ก็จะมีฝนหนักถึงหนักมากได้ไปอีก2วัน3วันนะครับแล้วก็อีกโซนนึงก็คือภาคตะวันตกภาคตะวันตกฝั่งจังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรีก็จะมีฝนในช่วงบ่ายเย็นรวมถึงกรุงเทพมหานครเราเองนะครับซึ่งก็จะมีฝนเรื่องงานเกิดขึ้นได้อยู่นะครับใน 2-3 วันนะครับแต่ว่าปัจจัยหรือว่าความรุนแรงก็จะลดลงไปไม่เหมือน2วันที่ผ่านมาที่ค่อนข้างมีฝนตกหนักได้หลายพื้นที่เลยในพื้นที่ภาคกลางนะครับฝั่งกรุงเทพมหานครแล้วก็ราชบุรีแล้วก็แถบจังหวัดปราจีนนะครับซึ่งก็เป็นลมจากลมมรสุมนี่แหละพัดเข้ามาเจอเขาทางท่านเมืองการก็ยกตัวนะครับมาเจอเขาทางด้านเขาใหญ่หน้าเขาก็ยกตัวในช่วงบ่ายเย็นก็จะมีฝนได้ในโซนนี้ละลอกหนึ่งแล้วเช้าก็จะหายเช้าก็จะฟ้าใสบ่ายๆก็เริ่มมีเมฆเนื่องจากว่าเช้าเนี่ยลมตะวันตกเฉียงใต้มันก็จะอ่อนกำลังลงลมจะแรงขึ้นในช่วงบ่ายเย็นนะครับก็จะทำให้ความชื้นฝั่งอันดามันเนี่ยมันเข้ามาได้นะครับซึ่งอีกปัจจัยนึงนะครับก็คือร่องฝนเดิมจีนตอนกลางๆเริ่มขยับลงมาจากพายุที่มันดึงตัวร่องลงมาด้วยก็จะทำให้ภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับภาคเหนือฝั่งด้านตะวันออกจังหวัดน่านจังหวัดเชียงรายก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มอ่อนลงเพราะอิทธิพลจากตัวพายุมันอ่อนลงไปนะครับร่องก็จะอ่อนลงไปด้วยนะครับแต่ก็จะอาจจะมีฝนตกได้ 2-3 วันนะครับก่อนที่จะกลับเข้ามาสู่สภาวะฝนตกน้อยอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งก็จะน่าจะกินยาวไปอีก 4-5 วันตลอดสัปดาห์นะครับอาจจะมีปัจจัยนั่งรอปัจจัยเรื่องฝนจากพายุนะครับซึ่งถ้ามันมีเข้ามาถึงแม้ไม่ได้เข้าประเทศไทยแต่อิทธิพลของเขาก็จะดึงให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แรงขึ้นเหมือนอย่างนี้ได้อีกนะครับซึ่งปัจจัยนี้อาจจะต้องรอไปถึงนู่นนะครับประมาณกลางสิงหาคมร่องมันจะลงมาสู่ภาคเหนือตอนบนละตอนนี้มันจะมีปัจจัยเกี่ยวกับร่องฝนมาแช่อยู่ฝนก็อาจจะกลับมามีอีกได้ในโซนนั้นในช่วงเวลานั้นอีกรอบนึงครับ
14: เท่ากับว่าในช่วงสัปดาห์นี้ 2-3 วันนี้ก็อาจจะยังมีฝนตกลงมาได้อยู
15: ่ใช่ครับตัวปัจจัยเรื่องอากาศเนี่ยเวลามันอิทธิพลมันเริ่มอ่อนกำลังเนี่ยมันก็ยังมีเรียกระยะเบรกนะฮะก็คือมีการไหลห้องอากาศเข้าไปอยู่ตัวหย่อมที่มันอ่อนกำลังลงจากตัวพายุนะครับในบริเวณกงตุ้งและก็จะไหลเข้าไปเลี้ยงตัวร่องที่อยู่ทางภาคเหนือภาคอีสานบนนะครับมันก็เลยทำให้มีฝนเกิดขึ้นได้ในช่วงบ่ายเย็นมากขึ้นนะครับแต่ก็จะน้อยลงเมื่อเทียบกับ2วัน3วันที่ผ่านมาซึ่งตัวนั้นน่ะพายุกำลังแรงแล้วพายุในทะเลพอในทะเลปั๊บเนี่ยลมที่ไปเลี้ยงพายุก็จะมากแล้วก็จะแรงนะครับดึงลมได้ดีนะพายุมันอ่อนลงนะครับงั้นก็จะดึงกระแสลมได้น้อยลงนะครับปัจจัยนี้ก็อาจจะต้องมีอีกสัก 2-3 วันนะครับซึ่งฝนก็จะเริ่มลดลงไปเรื่อยๆตามระยะเวลาที่ตัวหย่อมมันเริ่มสลายตัวครับ
14: ค่ะถ้างั้นแสดงว่าในพื้นที่ที่ท่านรองพูดมาเมื่อสักครู่นี้ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของยังมีฝนฟ้าคะนองอยู่รวมถึงในภาคใต้ด้วยก็ยังต้องระวังไปจนถึงช่วงปลายเดือนเลยใช่ไหมคะ
15: อยู่ประมาณ3วัน4วันครับ 3-4 วันในรอบนี้ก็น่าจะมีนะครับซึ่งก็อาจจะระวังเรื่องนึงก็คือเรื่องฝนสะสมนะครับเพราะอาจจะมีพื้นที่ที่เติมเดิมที่ตกที่ผมเรียนเมื่อกี้
14: ค่ะ
15: มันอาจจะตกเดิมในช่วงบ่ายเย็นนะครับมันฝนมันก็จะทําให้ชั้นดินน่ะมันเริ่มอิ่มตัวนะครับถ้ามันตกแช่พื้นที่เดิม2วัน3วันตกเป็นฝนหนัก60มิลอยู่ 2-3 วันเลยเนี่ยอาจจะมีปัจจัยนะครับที่จะทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากได้ในพื้นที่ที่มันท่วมซ้ําซากหรือพื้นที่ที่มันเป็นที่ลาดเชิงเขาที่มันเคยมีฝนตกสะสมอยู่มาก่อนหน้านี้แล้วพื้นที่เหล่านี้จะต้องระมัดระวังแต่จังหวัดก็คงไม่บ้าครับจังหวัดก็ที่นําเรียนเมื่อกี้ก็คือหน้าเขาส่วนใหญ่หน้ารับลมมรสุมเลยนะฮ
14: ะ
15: ก็อาจจะมีทางเหนือทางน่านทางเชียงรายนะครับก็อาจจะมีตรงนั้นที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับน้ำป่าไหลหลากอาจจะมีได้ครับในบางพื้นที่แค่นั้นเองครับ
14: ค่ะแล้วในช่วงภาวะฝนทิ้งช่วงก็คืออาจจะเป็นช่วงแถวต้นเดือนสิงหาคมใช่ไหมคะ
15: ใช่ครับก็ขยับเลยวันที่30ไปแล้วครับ
14: ค่ะ
15: เลย30ไปแล้วเนี่ยฝนก็จะหายอีกรอบนึงเหมือนคราวที่แล้วหายไป 4-5 วันเลยร้อนแบบพอฝนหายพอปัจจัยในเรื่องของคือเรื่องของโลคอลอ่ะปัจจัยเรื่องปัจจัยทางตรงเฉพาะพื้นที่เนี่ยมันหายไปปัจจัยในเรื่องของเอลนีโญก็จะกลับมาคุมก็คือเขาจะเด่นขึ้นมาเลยก็จะร้อนฟ้าใสแดดเปรี้ยงอุณหภูมิสูงปี๊ดนะฮะลมแรงแต่ไม่มีเมฆน้ำก็จะระเหยเร็วดินจะแห้งเร็วนะฮะมันก็จะกลับมาทำให้พื้นที่ที่อาจจะมีฝนตกได้น้อยในช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะฮะแล้วอาจจะวันนี้ฝนพื้นที่นั้นอาจไม่ตกหรือตกได้น้อยเนี่ยพื้นที่เหล่านี้ก็จะแห้งเร็วนะครับแต่พื้นที่ที่มันมีฝนเช่นหน้าเขาหรือว่าพื้นที่ที่มันตกฝนตกหนักมาในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้น้ำนะครับไม่เห็นว่าน้ำเต็มบ่อแล้วสูบใหญ่เลยสูบใช้เยอะเลยมันจะมีปัญหานะครับพื้นที่ของน้ำมันระเหยเร็วนะครับ
14: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวแล้งเดี๋ยวฝนมาเนี่ยอยากให้ท่านรองแนะนำประชาชนค่ะในการใช้ชีวิตในช่วงนี้ค่ะ
15: ก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะครับเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนเร็วนะครับพอมีฝนก็จะเย็นมา 2-3 วันที่ก็จะแดดเปรี้ยงเลยนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังสำหรับคนที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเพราะอากาศมันก็จะมีทั้งฝนมีทั้งร้อนจัดมีทั้งอะไรนะครับแล้วก็บางช่วงอาจจะร้อนแล้วก็เลยเปิดแอร์ไปอยู่แอร์เย็นออกมาในจอร้อนเปรี้ยงเลยนะฮะก็ทำให้ไม่สบายได้นะครับอาจจะต้องระมัดระวังสุขภาพเนื่องจากอากาศมันเริ่มมีการเปลี่ยนได้เร็วช่วงนี้ครับ
14: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
15: สวัสดีครับ
16: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
17: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
0: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมสืบสานพระราชปณิธานการอนุรักษ์คลองโบราณยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
18: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รัฐบาลและทุกภาคส่วนต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีกินดีของประสบกรณิกรชาวไทยหนึ่งในงานสำคัญที่จัดขึ้นนั่นคือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติภายใต้โครงการพระราชดำริ ตามพระบรมราโชบายภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครนายอรรถพลฤกษ์พิบูลประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายกล่าวว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำโดยเฉพาะคลองโบราณที่เคยเป็นดั่งเส้นเลือดใหญ่แห่งวิถีริมคลองที่สืบทอดมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งคลองคูเมืองเดิมคลองรอบกรุงคลองพดุงกรุงเกษมและคลองเปล่งประชากรให้กลับมาสะอาดสวยงามและปลอดภัยเพื่อพระราชทานความสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนผ่านการปรับปรุงภูมิทัศน์การเพิ่มพื้นที่สีเขียวตลอดจนการนำนวัตกรรมสีเขียวมาใช้เช่นยานพาหนะไฟฟ้าและรถเก็บขยะพลังงานไฟฟ้าสำหรับพื้นที่ตอกซอยแคบริมน้ำเพื่อลดมลพิษ
19: เพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแสดงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ส่งเสริมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้ความสำคัญกับสายน้ำจริงๆแล้วบูรพกษัตริย์ไทยก็ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาน้ำการจัดการน้ำมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์เลยทีนี้มาถึงรัชกาลที่10ท่านก็ทรงมีพระบรมราชบายนะในการที่จะสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดสิ่งดีๆต่างๆคูคลองในกรุงเทพซึ่งมีอยู่มากมายแล้วก็ผุดมาต่อเนื่องก็เป็นพระบรมราชบายของรัชกาลที่10นะครับที่ทรงอยากจะฟื้นฟูคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ในกรุงเทพให้กลับมาเป็นเวนิสตะวันออก
18: สำหรับการจัดกิจกรรมณบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง12กิจกรรมหลักได้แก่กิจกรรมทางศาสนาที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมมีพิธีรับพระราชทานเครื่องไทยธรรมพร้อมกับการเปิดถนนคนเดิน2ฝั่งคลองชมวิถีชุมชนนครอ่งอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนาดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรวันที่26กรกฎาคมมีพิธีทำบุญตักบาตรทางน้ำพระสงฆ์75รูปจาก3สายคลองรวม225รูปโดยเริ่มจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบ40วัดตลอดเส้นทางมีประชาชนร่วมใส่บาตรจำนวนมากอีกทั้งยังมีการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานณวัดริมคลองทั้ง40วัดหน่วยงานและประชาชนร่วมพัฒนาพื้นที่ริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบมีการบริจาคโลหิตถวายพระราชกุศลกิจกรรมปลูกต้นไม้ณชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์และพื้นที่สาธารณะ 7,575 ต้นอีกทั้งยังจัดจุดบริการประชาชนช่วยเหลือชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คนไร้ที่พึ่งและคนเร่ร่อนริมคลองหลอดนอกจากนี้ยังมีการประกวดวาดภาพสตรีทอาร์ตบริเวณถนนคนเดินคลองอุ่งอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองบางลำพูและคลองมหานาคการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10เรื่อง12ตอนและการแสดงเฉลิมพระเกียรติในช่วงเย็นทุกวันสำหรับวันที่28กรกฎาคมจะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อร่วมใจการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้มาชโยรายงาน
0: ปัญหายาเสพติดถือเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลเร่งเดินหน้ากวาดล้างอย่างหนักโดยเฉพาะการสกัดกั้นขาออกไม่ให้ประเทศไทยตกเป็นทางผ่านหรือฐานส่งออกยาเสพติดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
20: เคาะข่าวเล่าประเด็น
21: ยาเสพติดข้ามชาติไม่ได้มีเพียงแค่การลักลอบการนำเข้าแต่ขบวนการอาชญากรรมยังคงพยายามใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านและฐานส่งออกยาเสพติดไปยังประเทศเป้าหมายผ่านการส่งพัสดุไปรษณีย์การส่งสินค้าทางอากาศรัฐบาลจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการเอ็กซเรย์สินค้าขาออกอย่างเข้มงวดโดยดึงเทคโนโลยี AI และ Matching Learning เข้ามาเชื่อมต่อกับเครื่องเอ็กซเรย์พัสดุทุกชิ้นเพื่อวิเคราะห์ความหนาแน่นและรูปทรงของสินค้าที่ซุกซ่อนได้อย่างแม่นยำและสแกนพัสดุนับหมื่นชิ้นได้อย่างรวดเร็วก่อนถูกส่งออกนอกประเทศนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่ากรมศุลกากรได้ยกระดับการตรวจคัดกรองพัสดุและสินค้าขาออก โดยได้นำเทคโนโลยี AI ข่าวกรองและการวิเคราะห์พฤติกรรมความเสี่ยงเข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อตัดวงจรไม่ให้พัสดุซุกซ่อนยาเสพติดถูกส่งออกจากประเทศไทยไปสู่ต่างประเทศทั้งนี้กรมศุลกากรขอฝากเตือนไปยังประชาชนอย่ารับฝากพัสดุให้ผู้อื่นโดยไม่ทราบว่าสิ่งของข้างในมีอะไรเพราะระบบ AI และการสแกนข้ามแดนมีความแม่นยำสูงหากถูกตรวจพบผู้รับฝากจะต้องรับโทษตามกฎหมายขั้นสูงสุดรวมกับขบวนการค้ายาเสพติดทันที
2: คนค้ายาเขาก็รู้ว่าบ้านเราเนี่ยพึ่งพานักท่องเที่ยวพึ่งพาสินค้าส่งออกเพราะรายได้ของบ้านเราพึ่งพานักท่องเที่ยวแล้วก็การส่งออกเป็นหลักต้องมีตะแกรงหรือตะข่ายที่ดีที่แยกคนดีออกจากคนไม่ดีแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์ที่มันใส่ของผิดกฎหมายกับปล่อยของผิดกฎหมายออกจากกันที่ทั่วโลกเขาใช้ก็คือระบบบริหารความเสี่ยงของ risk management ซึ่งวันนี้ผมพยายามจะเอาข้อมูลทั้งหมดมาแล้วให้ AI มันวิเคราะห์ก็พยายามอยู่ในขั้นตอนเบื้องต้นนะครับคือเราทำไปแล้วบ้างที่ท่าเรือแหลมฉบังทำให้เราสามารถจับกุมสินค้าผิดกฎหมายได้จำนวนมากในปีที่ผ่านมาเนี่ย9เดือนเนี่ยผมดูตัวเลขก่อนขึ้นมาเนี่ยถ้ารวมยาเสพติดด้วยเนี่ยมูลค่า 5,000 ล้าน
21: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พูดถึงภาพรวมในการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดของทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันติดตามขยายผลและปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจังว่าสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆที่ต่อสู้กับผู้ผลิตและผู้ขายยาเสพติดอย่างจริงจังโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่ทั้งการปฏิบัติการการปกป้องคุ้มครองเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานโดยสุจริตรวมถึงการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ
3: คือต้องทราบก่อนนะครับว่ายาเสพติดเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ผลิตอยู่ในประเทศไทยแล้วนะครับผลิตอยู่ในนอกประเทศไทยที่เข้าของยาต้องเปลี่ยนไปตลอดเวลาเส้นทางการลำเลียงต้องเปลี่ยนไปตลอดเวลาทำไมเขาต้องเปลี่ยนก็เพราะว่าถ้าเขายังใช้วิธีเดิมอยู่เขาก็โดนเจ้าหน้าที่ของพวกเราจับได้หมดต้องมองว่านี่คือประสิทธิภาพนะครับไม่ใช่เป็นปัญหานะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือคุณเข้ามาทางไหนคุณก็โดนหมดทุกทางแล้วอาจจะต้องมีวิธีการใหม่ๆในการลำเลียงเข้ามาอีกแต่ผมว่ามันให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนว่ามันจะไม่เหนือความสามารถของเจ้าหน้าที่ของประเทศไทยนะครับ
21: ปัญหายาเสพติดไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่คือวาระแห่งชาติที่รัฐบาลพร้อมหนุนหลังและผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนทั้งการดึงเทคโนโลยีอย่าง AI เข้ามาอุดช่องโหว่ของทางกรมศุลกากรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในทุกมิติแต่ทว่าเกราะป้องกันที่ดีที่สุดเริ่มได้จากตัวเราทุกคนโดยการไม่ตกเป็นเครื่องมือไม่รับฝากพัสดุต้องสงสัยและร่วมกันแจ้งเบาะแสเพื่อคืนความปลอดภัยให้กับสังคมไทยและปิดประตูขบวนการยาเสพติดข้ามชาติอย่างถาวรกฤตรวิวัฒน์รายงาน
0: ปิดท้ายที่สมาชิกวุฒิสภากังวลคดีพ่อทิพย์กระทบความมั่นคงของประเทศในระยะยาวเสนอเชื่อมโยงฐานข้อมูลรัฐยกระดับเป็นคดีความมั่นคงบูรณาการทุกหน่วยงานปราบปรามเครือข่ายอย่างจริงจังติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
22: จากกรณีการทลายเครือข่ายรับจ้างสวมสิทธิสัญชาติไทยให้ทารกชาวจีนโดยการจ้างชายไทยมาเซ็นชื่อเป็นบิดาในเอกสารราชการเพื่อให้เด็กได้รับสัญชาติไทยหรือคดีพ่อทิพย์ได้ก่อให้เกิดความกังวลเป็นวงกว้างหลายฝ่ายมองว่าเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่อาศัยช่องโหว่ของระบบทะเบียนราษฎรไทยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างประชากรระบบสวัสดิการการบริหารข้อมูลรัฐและความมั่นคงของประเทศในระยะยาวโดยขบวนการดังกล่าวมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบตั้งแต่นายหน้าข้ามชาติชายไทยรับจ้างเป็นบิดาบุคลากรทางการแพทย์ไปจนถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่เอื้อประโยชน์นางสาวพิญญาพัฒน์สันสนียชีวินสมาชิกวุฒิสภาระบุว่าช่องโหว่สำคัญอยู่ที่การตรวจสอบความสัมพันธ์ทางสายเลือดยังอาศัยเอกสารและพยานบุคคลเป็นหลักจึงเสนอให้เชื่อมโยงฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขนำเทคโนโลยีชีวมาตรมาใช้ตั้งแต่ห้องคลอดและกำหนดให้ตรวจ DNA ในกรณีที่มารดาเป็นชาวต่างชาติและบิดาเป็นคนไทยพร้อมจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือค่าตรวจสำหรับผู้มีรายได้น้อย
23: ในส่วนข้อเสนอที่ให้มีการบังคับตรวจ DNA มาใช้นะคะในกรณีที่พ่อแม่มีสัญชาติต่างกันอาจจะมีบางฝ่ายตั้งคำถามว่ามันจะไปกระทบต่อสิทธิ์ของประชากรหรือสร้างภาระเกินควรไหมแต่ดิฉันมองว่านี่คือแนวทางที่สร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงของชาติและสิทธิ์ของประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเพ พราะผลการตรวจ DNA เนี่ยเป็นหลักฐานที่เที่ยงตรงแล้วก็สามารถช่วยปกป้องเด็กผู้บริสุทธิ์เนี่ยไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือการฟอกเงินของกลุ่มทุนสีเทาได้ในขณะเดียวกันกับชาวไทยที่เขาแต่งงานแล้วก็มีบุตรกับชาวต่างชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยรัฐบาลก็อาจจำเป็นจะต้องเข้ามาบริหารจัดการนะเช่นจัดตั้งกองทุน DNA เพื่อความมั่นคงก็ได้
22: ในด้านการบังคับใช้กฎหมายเสนอให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องลงโทษทางวินัยขั้นสูงสุดยึดและอายัดทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงินตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังพร้อมยกระดับความผิดเกี่ยวกับการซื้อขายหรือสวมสิทธิสัญชาติไทยให้เป็นคดีด้านความมั่นคงเพิ่มโทษจำคุกขยายอายุความและผลักดันให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินนอกจากนี้ยังเสนอให้เร่งเพิกถอนสัญชาติที่ได้มาโดยมิชอบภายใต้หลักนิติธรรมควบคู่กับการขึ้นบัญชีดำและผลักดันผู้กระทำผิดกลับประเทศต้นทาง
23: รัฐบาลเนี่ยจำเป็นต้องมีมาตรการเสริมที่ดุดันแล้วก็ครอบคลุมมากกว่านี้ค่ะประการแรกก็คือการใช้มาตรการยึดทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงินทันทีที่มีการแจ้งข้อหาม157กับเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ต้องสั่งอายัดและสืบสวนเส้นทางการเงินย้อนหลังของกลุ่มบุคคลเหล่านั้นรวมถึงเครือข่ายเครือญาติทันทีประการที่2เลยคือการยกระดับโทษให้การซื้อขายแล้วก็การสวมสิทธิสัญชาติไทยเนี่ยเป็นคดีความมั่นคงร้ายแรงในลักษณะเดียวกันกับคดีค้ามนุษย์เพื่อเพิ่มโทษจำคุกให้สูงขึ้นเพื่อสร้างแรงกดดันทางกฎหมายสูงสุดค่ะไม่ให้มีใครกล้าเอาตัวเองแล้วก็อนาคตของตัวเองมาเสี่ยงกับการกระทำความผิดในลักษณะนี้อีกต่อไปค่ะ
22: สมาชิกวุฒิสภาเสนอให้ยกระดับการปราบปรามเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติโดยบูรณาการการทำงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงทุกแห่งเพื่อทำลายเครือข่ายทางการเงินและเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมเรียกร้องให้เร่งปฏิรูประบบและดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดโดยย้ำว่าสัญชาติไทยเป็นเรื่องของอธิปไตยและศักดิ์ศรีของประเทศไม่ควรถูกซื้อขายหรือได้มาโดยมิชอบชวิสาประทุมมารายงาน
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพลครับ
7: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King. The Royal

0: your family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ Real Time เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชั่น Smart Energy for Better Life and Sustainability
1: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ Soft Power ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 0068และ092 246 8579
4: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
5: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนไป
4: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
5: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
4: โอเคร
6: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

าะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดร่วมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวจนถึงวันศุกร์กันเลยค่ะคุณผู้ฟังกับเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงหลากหลายข่าวสารยังคงนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการมองเชียงใหม่ค่ะวันนี้ยังอยู่กับเราสองคนทีมข่าวสวทเชียงใหม่ดิฉันพิมลกันเดชาชัยค่ะ
1: ผมคมสันต์คำวงครับมาแล้วพี่เอ๋นี่มีคนถามหานะมีคนตามหา
0: นะคะเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้ว
0: เมื่อวันศุกร์มีคนตามหาดิฉัน
1: จริงๆมีคนตามหาพี่ท่านผู้ฟังอะตามหาพี่เอแต่ผมมาตามหาพี่เก่งวันศุกร์ที่ผ่านมาแซวนะฮะแล้วจะบอกว่าอยู่คนเดียวนี่ชุลมุนไปหมด
0: ชุลมุนไปหมดใช่ไหมคุณใช่ดิฉันก็วันไหนที่ต้องอยู่คนเดียวคนชุลมุนไปหมดความสุขว่าอันนู้นก็ไม่ทันอันนี้ก็ไม่ทัน
1: ฟังอะไรนะพี่ช่างเขาก็เตรียมเพลงไว้อีกเครื่องฝั่งซ้ายใช่ไหมผมก็เปิดเฟซบุ๊กแฟนเพจคุยกับคุณฟังฝั่งขวาครับแล้วก็ไม่ได้ปิดเสียงฝั่งขวาครับพออะไรนะสิ่งที่ PA ปั๊บเนี่ยโอ้โหเสียงตีกันอยู่นะไปฟังย้อนหลังได้โอ้เมื่อวันศุกร์นี่ชุลมุนมากนะครับแล้วก
0: ็นะ
1: แล้วก็มีภารกิจเร่งด่วนนะครับหลังจากที่ออกจากรายการก็ไปงานปลูกต้นไม้นะครับปล
0: ู
1: กต้นไม้ของสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับตรงนั้นเดิมเนี่ยถ้าเมื่อสัก30ปีที่แล้วเนี่ยถ้าใครเคยไปจุดนั้นจะเป็นเขาเรียกว่าสวนชมนกนครพิงเดิมที่เป็นกรงเหล็กใหญ่พี่เอ๋กรงเหล็กใหญ
0: ่ดิฉันนึกออกละสมัยดิฉันเด็กๆเลยนะคุณ
1: ตรงนั้นพื้นที่ประมาณสัก6ไร่ได้นะครับแล้วก็มันก็เสื่อมโทรมตามกาลเวลาเนาะ30กว่าปีน
0: ะครับ
1: ที่อยู่คู่เชียงใหม่มาก็มีการปรับปรุงครับตอนนี้เป็นการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนาะเนื่องในวันนี่แหละครับของในหลวงนะครับ28ที่ผ่านมานะครับปลูกป่าหลายพื้นที่ก็มีการปลูกป่ามีการมอบถุงพระราชทานมีการปล่อยพันธุ์ปลาด้วยนะครับพี่เอก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่หลายภาคส่วนแล้วก็ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยจัดทำขึ้น
0: ค่ะ
1: ปลูกไปเยอะเหมือนกันนะพี่เอมีหลากหลายเลยแหละมีแต่ว่าจะเป็นสมมติจะเป็นไม้ดอกหรือว่าไม้ประดับไม้ดอกที่มีสีประจำแต่ละพระองค์นะครับมีทั้งสีส้มสีม่วงนะครับ
0: สีเหลืองใช่ค่ะ
1: นะครับเยอะมากเลยแล้วก็พื้นที่อย่างที่บอกไปมีทั้งไม้ยืนต้นไม้ยืนต้นก็มีนะครับในพื้นที่6ไร่นั้นนะครับเมื่อวานนี้ก็ถึงแม้เป็นวันหยุดก็มีภารกิจนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกมาเชียงใหม่น
0: ะ
1: ท่านนายกรัฐมนตรีมาเชียงใหม่นะครับตอนช่วงค่ำช่วงเย็นมาเสร็จก็โอ้โหฝนตกไปตอนเย็นนะครับที่วัดเจดีย์หลวงนะฮะ
0: แต่เมื่อวานแถวบ้านดิฉัน
1: ตกไหมครับ
0: เหมือนไม่ตกนะคุณ เหมือนจะไม่ตกเพราะว่าช่วงนั้นนะช่วงเวลานั้นน่ะดิฉันนั่งดูวอลเลย์บอลคุณ
1: ครับ
0: บราซิล
1: บอกมีหลายคู่แล้วคู่ไหนก็น่าสนใจชนกันด้วย
0: ใช่คุณ บราซิลตุรกีเมื่อวานนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศคุณก
1: ็
0: ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงที่มีการแข่งขันที่สนุกสนานเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าบ้านดิฉันฝนไม่ตกนะคุณผู้ฟังที่ไหนฝนตกเป็นอย่างไรกันบ้างตุรกีชนะคุณ3เซตต่อ1เซตนะคะ
1: ไก่อก
0: นะ
1: มาไหมฮะ
0: ตุรกีชนะ ดิฉันก็แอบเชียร์บราซิลอยู่นะคุณยังแอบเชียร์บราซิลอยู่แต่ว่าก็อ่ะมันก็เป็นการแข่งขันนะคะซึ่งก็เดี๋ยวจะมีการแข่งขันในเรื่องของการชิงแชมป์เอเชียด้วยนะคะแล้วก็จะมีการแข่งขันที่มาแข่งที่เชียงใหม่ด้วยสำหรับวอลเลย์บอลหลายๆท่านก็รออยู่คุณเป็นหนึ่งในสนามแข่งขันนะนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่าเขาเปิดไข่บัตรอย่างไรเป็นอย่างไรเดี๋ยวนำมาเล่าสู่กันฟังสำหรับเรื่องของวอลเลย์บอลนี่ใช่ไหมหลายท่านน่าจะเป็น FC อยู
1: ่ FC
0: นะ
1: เห็นพี่ๆของเราก็ตามหาบัตรเข้าชมกันอยู่
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ไม่แน่ใจว่าเขาบัตรใบเดียวแล้วได้ทุกทัวร์นาเมนต์เลยหรือว่าต่อรอบ
0: อันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวรอแถลงข่าวของทางอบจ.เดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราไปติดตามกันในส่วนของพยากรณ์อากาศกันก่อนคุณในช่วงของ24ชั่วโมงนี้แล้วก็สัปดาห์นี้ซึ่งสัปดาห์นี้ที่เริ่มสับดีแล้วเห็นไหมว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่วันหยุดยาวมากๆเลยที่นู่นละฉันว่าหลายๆท่านวันนี้อาจจะหยุดด้วยเหมือนกัน
1: เนี่ยต้องบอกว่าทักทายคุณผู้ฟังสำหรับวันหยุดอีกหนึ่งวัน
0: อะไรหลายท่านเลยนะ
1: ถ้ามีใครลาวันที่27กับวันที่อะไรนะ
0: 31
1: ก็จะได้ลาทั้งหมด9 วันพอมาวันที่10ก็ได้ไปลาออก
0: เขาบอกว่าวันที่3กลับมาวันที่3อะไรอย่างงี้ก็วันนี้นะคุณหลายโรงเรียนก็หยุดนะโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เราก็หยุดยาวๆเหมือนกันนะคะก็วันนี้อาจจะการจราจรอาจจะคล่องตัวกว่าหลายๆวันที่ผ่านมานะคะมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันบ้างฝนฟ้าเป็นอย่างไรเหมาะไอการท่องเที่ยวในช่วงนี้หรือเปล่าแต่ดิฉันจะบอกว่ากรีนซีซั่นยังยืนยันว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นฤดูกาลที่น่าท่องเที่ยวไม่ว่าสถานที่ใดๆนะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงนี้ค่ะภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเรื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะเชียงใหม่วันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดวันนี้ขยับสูงเลยทีเดียว35องศาเซลเซียสค่ะเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในรอบ24ชั่วโมงนี้ต้องบอกแบบนี้ว่ามีฝนทุกพื้นที่ทั้ง25อำเภอในปริมาณฝนเล็กน้อยปริมาณฝนอยู่ที่ 0.1 จนถึง 35.0 มิลลิเมตรค่ะคุณถือว่าเขียวชอุ่มทั้งถ้าเป็นกราฟิกนะคุณก็คือมีฝนทั้งหมด25อำเภอค่ะก็ต้องบอกว่าเยอะอยู่นะฝนวันนี้
1: ช่วงนี้ก็ใกล้เข้าพรรษาเลยฮะฝนก็จะเยอะหน่อยนะครับซึ่งตลอดทั้งสัปดาห์มีการแจ้งเตือนฝนตกทุกวันนะครับส่วนสัปดาห์นี้จะมีอยู่3-4 วันด้วยกันนะที่มีฝนเยอะกว่าเพื่อนนะครับอย่างวันนี้เองเนี่ยร้อยละ60ของพื้นที่นะครับส่วนวันพุธครับวันพุธที่29ก็ยังเป็นวันหยุดนะ29ในฝนร้อยละ70ของพื้นที่นะครับฝนค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับวันพุธพฤหัสศุกร์แล้วก็เสาร์นะครับต้อนรับเดือนสิงหาคม
0: ค่ะ
1: เดือนนี้ก็มีวันหยุดเหมือนกันเดือนหน้ามีวันหยุด
0: 12สิงหาคม
1: มีวันหย
0: ุ
1: ดเหมือนกัน
0: นะคะ
1: นะครับก็มีฝนเพิ่มขึ้นนะครับร้อยละ70ของพื้นที่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของฟ้าฝนเนาะสำหรับท่านใดที่อย่างพี่เอกบอกไปว่ามาเที่ยวเชียงใหม่กรีนซีซั่นก็อย่าลืมพกเรื่องของร่ม
0: นะคร ับ
1: เพื่อกันฝนนะครับแล้วก็เน้นย้ำว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาคุยกับพี่เก่งว่าถ้าร่มเนี่ยไม่แนะนำในการขับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วถือร่มข้างหนึ่งถือแฮนด์รถข้างหนึ่งนะครับเพราะว่าเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุรถล้มได้ง่ายนะครับเผื่อลมนะลมพัดลมจากรถยนต์นะที่อาจจะขับสวนทางมาอาจจะทำให้เสียการทรงตัวแล้วก็หกล้มได้ง่ายนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ช่วงนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารนะจากทางราชการโดยเฉพาะท่านใดที่อาจจะไปเที่ยวที่มีใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะช่วงนี้เพราะว่าฝนจะเพิ่มขึ้นอย่างที่บอกไปวันพุธพฤหัสศุกร์และเสาร์ที่จะถึงนี้ครับอันนี้เป็นเรื่องของการพยากรณ์อากาศในช่วง7วันข้างหน้าครับ
0: ก็ถือว่ายังคงท่องเที่ยวได้นะคะก็ท่องเที่ยวในช่วงของกรีนซีซั่นเชียงใหม่อยากจะบอกว่าท่องเที่ยวได้ตลอดทั้ง365วันพูดง่ายๆคือตลอดทั้งปีนั่นเองแต่ละช่วงเวลาก็จะมีความสวยงามที่แตกต่างกันไปแล้วก็คุณผู้ฟังโค้งสุดท้ายของโค้งสุดท้ายของโค้งสุดท้ายฟังเสียงดิฉันนะนี่มันโค้งสุดท้ายแต่แล้วสำหรับเรื่องของมรดกโลกค่ะสัปดาห์หน้าวันจันทร์นะคะทีมตรวจประเมินจากสภาการโบราณสถานของยูเนสโกระหว่างประเทศของยูเนสโก
1: วันที่ 3
0: ถึง8สิงหาคมเขาก็จะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่บ้านเรามาตรวจประเมินสำหรับในส่วนของแหล่งมรดกโลกที่เราขอขึ้นทะเบียนนั่นก็คือ7วัดกับอีก1กำแพงเมือง8จุดนี้นะคะจะมีการตรวจประเมินในช่วงของสัปดาห์หน้าต้องบอกว่าเราต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดียังคงต้องขอความร่วมมือเรื่องของการขีดเขียนวาดสีต่างๆไม่ว่าจะเป็นบนกำแพง บนตู้ไฟบนประตูเหล็กส่วนใหญ่คือในพื้นที่อย่างในตัวเมือง ปกติแล้วเสียก็จะเป็นร้านค้าเนาะจะเป็นห้องแถว
1: ห้องแถว
0: เป็นห้องแถว
1: ประตูม้วนใช่ไหมที่ลากลง
0: ใช่ลากลงพอลากลงปั๊บก็จะมีมือดีไปวาดแบบหัวใจ I love you ฉันรักคุณ
1: พวกนี้มันมาตอนเขาเรียกว่าไงพี่ตอนที่ยามวิกาลอะตอนที่แบบดึกๆที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่อะไรเงี้ยคนที่เวลาคนที่เขาคนปกติเขาพักผ่อนกันแต่พวกนี้ไม่ปกติ
0: ไม่ปกติ
1: แล้วก็มาทำแบบเลอะเทอะเปื้อนไปหมดอัน
0: นี้ก็ทำแบบไม่ปกติเหมือนกันนะคะ
1: ไม่ใช่ว่าจะทำแล้วสวยนะทำแล้วก็อะไรก็ไม่รู
0: ้ก็วันนี้คุณคมสันใส่มา730ปีดิฉันเนี่ยเบลอเองวันนี้
1: 730ปีครับร่วมรณรงค์
0: เดี๋ยววันจันทร์หน้าเราใส่อีกรอบหนึ่งวันนี้เข้ามาตรวจประเมินวันแรกกันเลย
1: อะไรที่ไปงานวิ่งอบจ.ใส่ได้ทุกวันนะ
0: ใช่
1: แล้วก็เห็นมีเมื่อวานเนี่ยไปเดินที่ถนนคนเดินก็เห็นมีเสื้อสัญลักษณ์นะครับ730ปีแล้วก็มีเสื้อเขาเรียกเสื้อทำมือเนาะที่รณรงค์เรื่องของเนี่ยครับเชียงใหม่เป็นมรดกโลกมีเยอะมีหลายล้านเหมือนกันนะครับเมื่อวาน
0: มาร่วมกันเป็นแสดงสัญลักษณ์นะคุณ
1: เป็นส่วนหนึ่งร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
0: ใช่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแสดงสัญลักษณ์ที่เราจะขอขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกแล้วก็เป็นเมืองมรดกโลกที่มีชีวิตนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่พวกเรายังคงดำเนินชีวิตมีวิถีชีวิตวัดเจ็ดยอดยังต้องเข้าวัดเจ็ดยอดอยู่นะ
1: มีหลายวัดฮะ
0: วัดเจดีหลวง
1: เจ็ดวัด
0: เจ็ดวัดใช่ค่ะแล้วก็ยังคงเข้าวัดเจ็ดวัดเจ็ดยอดวัดเจดีหลวงอยู่นะคะทักทายคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่สดใสแบบนี้คุณพงศักดิ์ทักทายเรามาบอกว่าดีครับสองคนเสียงดีนะคะคุณป้าพันนีบอกว่ารอเมินละวันนี้ต้องขออภัยวันนี้เข้าจ้าไปน้อยนึงเพราะว่ามีเผอิญว่ากำลังหมุนหัวหาจืดคุณคมสันอยู่ชื่อตัวเกาหาย
1: อ๋อเพราะว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาผมนั่งฝั่งนู้นแล้วผมให้น้องช่างเทคนิคก็เปลี่ยนเป็นชื่อผมไงฝั่งนี้เป็นพี่เก่ง
0: ดิฉันก็หาชื่ออยู่นะขออภัยในความไม่สะดวกนะคะวันนี้จ้าไปน้อยหนึ่งนะเจ้าคุณอุบลร้านค่ะทักทายมาบอกสวัสดีทั้งสองท่านยินดีต้อนรับวันใหม่ประจำสัปดาห์จันทร์สดใสจันทร์สดใสค่ะเพราะว่าจันทร์นี้หลายท่านทำงานพรุ่งนี้ก็หยุดแล้ว
1: หลายท่านวันนี้ก็ไปซื้ออะไรนะอุปกรณ์ทำห่อนึ่ง
0: ห่อยากิน
1: ห่อนึ่ง
0: นะพอพูดถึงห่อนึ่งนี่อยากกินมาเลยทีเดียวคุณสิรินันท์นะคะทักทายมาสวัสดีค่ะดีเจสาวสวยหนุ่มหล่อเสียงเพราะค่ะแม่ทาท้องฟ้าสดใสค่ะส่งสติกเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคุณสุภชัยค่ะสวัสดียามเช้าครับสุขสันต์วันจันทร์ครับทีมข่าวสวทเชียงใหม่บอกว่าดอนเมืองกรุงเทพเช้านี้แดดแผ่แรกครับอันนี้คือเริ่มได้ภาษาเหนือวันระคำแล้วนะคุณสุภชัยเริ่มบอกว่าแพ้แล้ว
1: แพ้แล้วได้คำเมืองมาแล้ว
0: คำเมืองมาละคำนะคะคุณชอฉลาดค่ะสวัสดีครับเช้าวันจันทร์พี่เอ๋ตรงประตูเชียงใหม่ท้องฟ้ามืดครึ้มครับนะคะแล้วก็ส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราคุณสุทธิศักดิ์ค่ะสวัสดีครับทีมข่าวสองคนเสียงดีเพลงเพราะมากเช้าวันแรกของการทำงานพรุ่งนี้หยุดไหมพรุ่งนี้ไม่หยุดค่ะเรายังคงมาเจอคุณผู้ฟังครบทั้ง3วันนะคะ
1: อย่างที่บอกไปนะอย่างที่บอกไปยกเว้นนักขัตฤกษ์ที่ตรงกับวันอะไรนะ
0: วันพืชมงคลเท่านั้นที่จะไม่เจอกับเรานะคะคุณสุภชัยส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณสุทธิศักดิ์บอกว่ามีหลายโรงเรียนประกาศวันหยุดพิเศษจันทร์กับศุกร์หยุดยาวเลย9วันแต่เขาบอกวันสอนชดเชยด้วยเดือนกันยายนใช่ค่ะหลายโรงเรียนในตัวเมืองเชียงใหม่ก็เป็นเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนซึ่งบางโรงเรียนเนี่ยเขาสอนไปแล้วคุณเขาเรียนวันเสาร์ไปแล้วเพื่อที่จะมาหยุดในช่วงของวันนี้กับวันศุกร์นะคะหลายโรงเรียนก็ดำเนินการหรือว่าหลายโรงเรียนก็จะเป็นช่วงกันยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณณฤมลค่ะส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณสาทรบอกว่าสวัสดีครับขอให้เชียงใหม่ได้มรดกโลกครับที่นนทบุรีวันนี้ฝนไม่ตกตอนนี้อุณหภูมิเนี่ย30องศาเซลเซียสค่าฝุ่น PM 2.5 12.5 ไมโครขออภัยค่ะ12ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขชอบฟังรายการเรามากนะคะบอกว่าให้สาระความรู้ดีมากค่ะคุณป้าพันนีแซวคุณนะบอกว่าอาทิตย์ก่อนหนุ่มสะหนุ่มชายเดียวหนุ่มย่างอย่างบัตูงมหาอย่างมาได้สักอย่างน้องเอเอาปุ่มคอมไปต่อย หูฟังเมื่อว่าคุณไม่ได้ฟังคุณไม่ได้ใส่หูฟังหรอ
1: ไม่ได้ผมถอดแต่อยู่ฝั่งนู้นจะได้ยินเสียงตัวเองไง
0: ใช่ใช
1: ่พอฟังเอ๊ะมารู้ตัวอีกทีผ่านไป15นาทีอย่างเงี้ย
0: หูฟังกับบัสไซถ้าใส่มันบาหันทีโอ้บอกว่าวันนี้ดิฉันอู้ปัดแรดแห่มแล้วแต่ว่าฝนตกง่ายฟ้าห้องแมปต่อยเจ้านะวันนี้เขาเจ้าอู้ปัดแรดปิ๊กมาแล้วก็เลยแบบเหมือนคุณคมสันนะวันศุกร์คุณคมสันงมหาบัตรทูข้าวันนี้เจ้ามาข้าเจ้ากับงมหาบัตรทูเหมือนกันปิ๊กมางงไปเลยคุณสิทธิชัยบอกว่าสวัสดีครับดีเจทั้งสองครับสวัสดียามเช้าค่ะคุณสุคนบอกว่าสวัสดีเจ้าสันปะตองตอนนี้แดดออกเจ้าส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจสีเหลืองวันจันทร์มาให้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะคุณสิริพรส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณกิ่งแก้วบอกว่าฟังอยู่เจ้าตะวันที่ป่าซางบ่มีฝนขอบคุณเจ้าคุณละไมนะคะบอกว่าสวัสดีวันจันทร์เจ้าวันนี้ยายบ่หลงวันเนอร์แต่ก็ได้ฟังเพลงไอ้จรันไอ้ยายชอบอยู่เจ้าวันนี้เมื่อเช้าตอนเช้าที่ฉันเปิดเป็นเพลงสาวเชียงใหม่นะคะกับรางวัลแด่คนช่างฝันของคุณจรันมโนเพชรด้วยนะคะตอนรับวันจันทร์ที่สดใสก็แล้วกันนะคะเป็นกำลังใจเป็นแรงใจสำหรับสัปดาห์นี้ให้คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะทักทายคุณฟังในช่วงแรกของรายการดิฉันเห็นเท่านี้นะคุณ
1: มาทักทายใหม่นะฮะอีกสัก
0: ใช่ค่ะ
1: อีกสักรอบนะครับ
0: งั้นช่วงนี้เราไปติดตามในช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA กันก่อนค่ะ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับสิ่งดีๆจาก PA วันนี้นะครับ PA แจ้งเตือนนะครับเรื่องของกลุ่มมิจฉาชีพนะครับที่แอบอ้างเป็นเจ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับส่งหนังสือนะครับแจ้งเตือนการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าซึ่งทางด้าน PA นะครับไม่มีนโยบายแล้วก็ไม่มีหนังสือในการที่จะแจ้งเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้านะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยสามารถที่ติดต่อได้นะครับด้วยตนเองนะครับที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เลยนะครับส่วนถ้าท่านใดที่ได้รับหนังสือนะครับย้ำเตือนว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับไม่มีนโยบายแล้วก็ไม่มีหนังสือแจ้งเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้านะครับซึ่งถ้าท่านใดได้รับนะครับ PA ขอยืนยันว่าที่ท่านได้รับนั้นเป็นหนังสือปลอมหรือว่าเอกสารปลอมนะครับวิธีที่จะสังเกตนะครับเอกสารปลอมก็จะเป็นรูปแบบของหนังสือและถ้อยคำเนี่ยไม่เป็นไปตามมาตรฐานของราชการมีการระบุให้ชำระเงินหรือโอนเงินซึ่ง PA ไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินหน้างานใช้ข้อมูลบุคคลหรือรายละเอียดที่ไม่สอดคล้องหรือผิดปกติรวมถึงมีการแนบเอกสารหลายฉบับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเช่นใบเสร็จและก็หนังสือรับรองใช้ข้อความเร่งรัดให้ดำเนินการทันทีหรือสื่อสารในลักษณะไม่เป็นทางการนะครับอันนี้ถ้าท่านใดได้รับนะครับบอกเลยว่าได้เอกสารปลอมอย่าได้หลงเชื่อนะครับหากมีข้อสงสัยนะครับสามารถที่จะสอบถามได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ของท่านหรือโทรได้ที่129 PA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงครับนะมิจฉาชีพรันทุกวงการไปทุกที่นะฮะระมัดระวังครับ
0: ค่ะต้องแจ้งเตือนกันในเรื่องของ
1: PA เนี่ยฮะเรื่องของเอกสารปลอม
0: ใช่แล้วก็ในเรื่องของอย่างที่คุณบอกเปลี่ยนมิเตอร์หรือว่าขยายหม้อแปลงอะไรต่างๆเนี่ยต้องบอกเลยนะคุณผู้ฟังต้องไปติดต่อที่การไฟฟ้าเท่านั้นหรือว่าติดต่อที่ PEA Contact Center 1129เขาจะให้ข้อมูลแต่ดิฉันจะบอกว่าเราต้องไปติดต่อที่การไฟฟ้าค่ะเพราะว่าดิฉันมีประสบการณ์ติดต่อการไฟฟ้าแล้วการไฟฟ้าใช่ค่ะการไฟฟ้าก็จะมาลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ประเมินหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะแจ้งเอาเอกสารแล้วก็จะแจ้งให้เราเนี่ยไปชำระเงินค่าหม้อแปลงไฟฟ้าที่เราขยายขึ้นหรือว่าเปลี่ยนหม้อแปลงเนี่ยที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะส่งเจ้าหน้าที่ มาติดตั้งให้เราโดยมีการโทรนัดหมายกันแล้วการที่มาติดตั้งไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มเติมโดยเด็ดขาดหากมีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นเรื่องของสายไฟที่เพิ่มจากที่เขาคิดไว้แล้วเนี่ยเขาก็จะให้เรากลับไปจ่ายที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะ
1: เก็บที่หน้างาน
0: ใช่ไม่มีการเรียกเก็บที่หน้างานนะอันนี้คือประสบการณ์ตรงเพราะว่าเพิ่งขยายเรื่องของหม้อแปลงไฟฟ้ามาอันนี้เล่าสู่กันฟังค่ะเพราะฉะนั้นใครบอกว่าต้องจ่ายตอนนี้จ่ายเดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนให้เลยอย่าเชื่อค่ะต้องไปจ่ายที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้นนะคะ
1: ตรงนี้ก็จะเร่งรัดเนาะเร่งรัดให้รีบจ่ายเงินนะครับแล้วบัญชีประธานที่จะจ่ายเงินก็เป็นบุคคลธรรมดาด้วย
0: ใช่ค่ะอันนี้ฝากไว้นะคะเตือนสติไว้แบบว่าถ้าเกิดมีปั๊บอาจจะต้องนึกถึงหน้าน้องเอ๋น้องคมสันเปิ้นบอกไว้จะอีเนอร์ติ้งหน้าเฮา2คนขึ้นมาเลยนะเจ้านะคะคุณผู้ฟังที่ฟังเราอยู่ไปต่อกันที่3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะคนนี้เป็นเรื่องของการร้องขอต่อศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนคนไร้สมรรถภาพอะค่ะนะคะก็มาฟังกันดูว่าเป็นอย่างไรค่ะ

วัสดีครับเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเรามีสภาพบุคคลแล้วตามกฎหมายการมีสภาพบุคคลนี้ทำให้เรามีสิทธิ์ที่จะจัดทำการงานหรือจัดการทรัพย์สินของเราได้ตามกฎหมายแต่อาจมีบุคคลบางประเภทที่วุฒิภาวะของร่างกายหรือสติปัญญาจำเป็นต้องมีกฎหมายเข้ามาคุ้มครองบุคคลเหล่านี้โดยจำกัดความสามารถในการใช้สิทธิ์บางประการเพื่อป้องกันมิให้จัดทำการงานหรือจัดกิจการไปในทางที่อาจเสื่อมเสียแก่ตนเองและครอบครัวซึ่งในวันนี้ขอหยิบยกเรื่องของคนเสมือนได้ความสามารถมาเล่าให้ฟังนะครับคนเสมือนได้ความสามารถนั้นตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดเหตุที่อาจเข้าข่ายการเป็นคนเสมือนได้ความสามารถซึ่งทำให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถจะจัดทำการงานหรือจัดการทรัพย์สินของตนเองได้มีด้วยกันดังต่อไปนี้ 1. กายพิการคือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายพิการหรือไม่สมประกอบไม่สามารถจัดทำการงานหรือจัดการทรัพย์สินได้เช่นคนปกติทั่วไป 2. จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบคือผู้ที่มีจิตใจไม่ปกติแต่ไม่ถึงขนาดเป็นคนวิกลจริตเป็นผู้ที่มีความรู้สึกผิดและชอบเหมือนกันแต่หากบางครั้งบางคราวมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบอาจจะมีผลเนื่องมาจากการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือชราภาพก็ได้ 3. ประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจินคือบุคคลที่ใช้จ่ายเงินทองอย่างฟุ่มเฟือยโดยไม่มีเหตุผลสมควรไม่จำเป็นและไร้ประโยชน์จนทรัพย์สมบัติของตนได้ร่อยหรอลงซึ่งเป็นภัยอย่างร้ายแรงสำหรับตนเองและครอบครัว 4. ติดสุรายาเมาได้แก่ผู้ที่ชอบดื่มสุราของมึนเมาหรือเสพสารเสพติดอื่นๆเป็นนิจศีลจนเกิดการเสพติดมีอาการมึนเมาสภาพแทบจะไม่ปกติเป็นเหตุให้กายสติปัญญาความรู้สึกผิดชอบเสื่อมทรามหรือวิปลาสได้ 5. มีเหตุอื่นใดในทํานองเดียวกันนั้นจะต้องมีผลทำให้บุคคลนั้นไม่สามารถจัดทำการงานโดยตนเองได้หรือจัดกิจการไปในทางที่อาจเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัวหากเข้าเหตุหนึ่งเหตุใดที่กล่าวมาข้างต้นคู่สมรสหรือผู้บุพการีซึ่งได้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายทวดหรือผู้สืบสันดานซึ่งได้แก่ลูกหลานเหลนลื่อหรือผู้ปกครองหรือผู้ซึ่งปกครองดูแลบุคคลนั้นหรือพนักงานอัยการสามารถร้องขอต่อศาลสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นคนเสมือนได้ความสามารถและจัดให้อยู่ในความพิทักษ์ของบุคคลที่เรียกว่าผู้พิทักษ์ได้ต่อไปหากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยทางกฎหมายท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีครับ

0: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะกฎหมายใกล้ตัวค่ะที่นำมาฝากกันใกล้ตัวมากๆเลยอย่างที่บอกกันนะคะอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆงั้นเราไปต่อด้วยเรื่องของข่าวสารจากคปภ.เป็นอีกหนึ่งเรื่องของเกี่ยวกับประกันภัยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องดีๆที่นำมาฝากกันในช่วงวันนี้ค่ะ
1: ช่วงข่าวสารจากคปภ.
0: ข่าวสารจากคปภ.วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีเรื่องของต้องบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยเราไม่ใช่เฉพาะเชียงใหม่ค่ะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยกันแล้วนะคะส่วนวันนี้มีเรื่องของคปภ.ติดตามแนวโน้มสังคมสูงวัยไทยได้มีการย้ำบทบาทของประกันภัยยังสำคัญต่อการวางแผนความคุ้มครองและความมั่นคงทางการเงินระยะยาวนะคะซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ได้มีการติดตามสถานการณ์โครงสร้างประชากรไทยอย่างใกล้ชิดก็เพื่อที่จะดูแลนะคะอย่างที่บอกกันในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินในระยะยาวซึ่งก็มีรายงานนะคะว่าประเทศไทยมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องท่ามกลางโครงสร้างครัวเรือนที่เปลี่ยนแปลงไปโดยขนาดครัวเรือนมีแนวโน้มเล็กลงครอบครัวเดี่ยวเพิ่มขึ้นและผู้สูงอายุจำนวนมากมีแนวโน้มต้องอยู่อาศัยเพียงลำพังหรือขาดผู้ดูแลในช่วงบั้นปลายชีวิตส่งผลให้บริการดูแลผู้สูงอายุและบ้านพักผู้สูงอายุมีแนวโน้มได้รับความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะขณะเดียวกันนะคะผู้สูงอายุก็ยังมีความเสี่ยงค่ะในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพแล้วก็การดูแลระยะยาวที่เพิ่มสูงขึ้นตามอายุแล้วก็ภาวะพึ่งพิงนะคะซึ่งต้องบอกว่าท่ามกลางบริบทนี้นะการวางแผนเรื่องของการบริหารความเสี่ยงทางการเงินตั้งแต่วัยทำงานเป็นเรื่องจำเป็นมากขึ้นค่ะอย่างที่บอกสังคมของเราก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วก็ครอบครัวเดี่ยวเพิ่มขึ้นอยู่กันพ่อแม่ลูกบางครั้งก็อยู่กันแค่สามีและภรรยานะคะไม่มีบุตรด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการวางแผนบริหารความเสี่ยงเนี่ยมีความจำเป็นโดยเฉพาะการเตรียมในเรื่องของหลักประกันรองรับความเสี่ยงด้านสุขภาพการเจ็บป่วยร้ายแรงการสูญเสียรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายในวัยสูงอายุเพื่อช่วยลดความเปราะบางทางเศรษฐกิจของครัวเรือนแล้วก็ลดภาระของบุตรหลานในอนาคตค่ะซึ่งการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยควรพิจารณาให้เหมาะสมกับช่วงวัยความจำเป็นแล้วก็ชะกะแล้วก็ในเรื่องของกำลังในการชำระเบี้ยประกันด้วยรวมถึงศึกษารายละเอียดเรื่องของความคุ้มครองเงื่อนไขแล้วก็ข้อยกเว้นของกรมธรรม์อย่างรอบคอบกันด้วยนะคะซึ่งการประกันภัยก็ถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่จะช่วยรองรับภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดลดผลกระทบจากเหตุการณ์ที่อาจส่งผลต่อรายได้และก็คุณภาพชีวิตค่ะคุณก็ถือว่าเป็นหนึ่งโครงสร้างนะที
2: ่มีคปภ.เข้ามา
0: ใช่
2: อะไรกำกับเนาะกำกับดูแล
0: ถือว่าเป็นความเสี่ยงเนาะอย่างที่บอกกันอย่างประเทศไทยก็ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอ่ะคุณเพราะฉะนั้นก็เลยนะการดูแลบริหารความเสี่ยงในเรื่องต่างๆจึงเป็นเรื่องจำเป็นค่ะ
2: บางทีก็ไม่รู้จะไปปรึกษาที่ไหน
0: ใช่ปรึกษาได้ที่คปภ.ค่ะอ่ะไปไหนกันต่อดีคุณ
2: เอาไปเมื่อสักครู่พูดค้างไว้เรื่องเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีมาเชียงใหม่นะช่วงเย็นหลายท่านอาจจะไปจะได้เจอท่านนะครับซึ่งมาที่วัดเจดีย์หลวงนะครับมาภารกิจเป็นประธานสวดพระอภิธรรมนะครับอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนลำดับที่31ซึ่งก็เป็นบิดาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คนปัจจุบันนะครับนายรัฐพลนราดิศรนะครับเมื่อวานนี้นี่เวลาประมาณสักทุ่มครึ่งประมาณนี้นะฮะที่ศาลาทิพย์กิติกรครับวัดเจดีย์หลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพร้อมคณะทั้งตั้งแต่ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ทางท่านอาจารย์อธิบดีด้วยนะครับอธิบดีกรมการปกครองด้วยนะครับก็มาเป็นคณะใหญ่เลยนะฮะเมื่อวานนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็มาเป็นประธานในการสวดพระอภิธรรมนะครับนายเรียบนราดิศรอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับบิดาของนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คนปัจจุบัน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการนะครับพร้อมด้วยครอบครัวญาติแล้วก็ผู้ใกล้ชิดอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเข้าร่วมพิธีซึ่งทางด้านนายเรียบนราดิศรอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนลำดับที่31ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเนี่ยระหว่างวันที่1ตุลาคม2542ถึง30กันยายน2545มีประวัติรับราชการในสายงานปกครองกระทรวงมหาดไทยมาอย่างยาวนานครับซึ่งเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้ากิ่งอำเภอเวียงชัยนะครับจังหวัดเชียงรายรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแล้วก็ภายหลังเกษียณนะครับอายุราชการก็ยังได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายต่อเนื่องหลายวาระมีคุณูปการต่อการพัฒนางานราชการและก็การศึกษาในภาคเหนือเป็นอย่างยิ่งซึ่งทางด้านนายเรียบนราดิศรก็ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่23กรกฎาคม2569เวลา 4:15 น.ณโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายสิริอายุ83ปีนะครับเมื่อวานนี้หลังจากที่ท่านนายกสวดร่วมเป็นประธานสวดพิธีเสร็จแล้วก็เดินชมวัดเจดีย์หลวงนะครับเมื่อวานนี้ที่วัดเจดีย์หลวงในฝั่งจอภายในฝั่งที่หันหน้ามาหาทางวิหารเนาะที่เราเข้าประตูวัดไปก็ได้เจอฝั่งที่อยู่หลังวิหาร
0: ดิฉันกำลังนั่ง
2: เจดีย์หลวงก็พอดีเป็นเขาเรียกว่ากิจกรรมตามรอยลิซ่านะฮะมีการจุดผางประทีปแต่ละชั้นบนเจดีย์สวยงามมากเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าพอกล้องเราไม่เหมาะสมถ่ายออกมาแล้วมันจ้าไปหมดเลยนะครับก็เอาผางประทีปเนี่ยจุดนะแต่ละขั้นบันไดวางขึ้นไปตอนช่วงสักหนึ่งทุ่มเนี่ยฝนตกแล้วไปจุดใหม
0: ่
2: ฝนตกลงมานะครับก็สวยงามนะครับแล้ววัดเจดีย์หลวงก็เป็นหนึ่งในเจ็ดวัดใช่ไหมฮะ
0: เจ็ดวัดค่ะ
2: ที่จะได้ขึ้นเป็นมรดกโลกร่วมกับอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับ
0: ก็คือวันนั้นเราก็ไปที่วัดเจดีย์หลวงคุณจำได้ไหมก็คือทางด้านของรัฐมนตรี
2: ครับ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณซาบินาไทยเศรษฐ์นะท่านก็มาที่วัดเจดีย์หลวงครึ่งจริงแล้วก็มาดู
2: มาทั้งสี่แจง
0: ชี้แจง
2: มาทั้งยูสี่แจงแล้วก็ไปดูวัดด้วย
0: ดูวัดด้วยนะคะมีวัดเชียงมั่นเนาะ
2: มีวัดเชียงมั่น
0: เป็นวัดแห่งแรกใช่ค่ะวัดแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ไปที่วัดเจดีย์หลวงก็มีการพูดคุยบรรยายสรุปแล้วก็พูดคุยกันในเรื่องของปัญหาอุปสรรคแล้วก็ในสิ่งที่เชียงใหม่อยากจะขอรับการสนับสนุนในช่วงโค้งสุดท้ายคือพอลงตรวจแล้วคุณ
2: โค้งของโค้งใช่ไหม
0: ของโค้งถ้าจะบอกตัวโค้งของโค้งอ่ะคุณนะคะก็หลังจากที่มีการลงตรวจประเมินแล้วนะคะก็จะมีการสอบถามอีก2ครั้งนะคะเหมือนแบบเป็นข้อทดสอบอ่ะคุณให้เราไปตอบคำถามนะคะอีก2ครั้งหลังจากนั้นเนี่ยในเดือนพฤษภาคมก็จะมีการลงคะแนนอ่ะคุณเพื่อที่จะมีการประชุมลงคะแนนเพื่อที่จะคัดเลือกอ่ะซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเชียงใหม่รอบนี้ถือว่าใกล้สุดแล้วอะใกล้ของใกล้ของใกล้สุดแล้วอะ
2: รอบชิงครับรอบชิง
0: คือลุ้นแบบคือติด1ใน35
2: คือรอบเนี้ยเขาจะมาเหมือนกับว่าลงพื้นที่จริงเนาะเพื่อจะเอาไปเขาเรียกมีจะมีคำถามพอลงพื้นที่เสร็จเขาก็จะมาเก็บข้อมูลนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะมีคำถามมาถามเชียงใหม่อีกครั้งนึง
0: ใช่อีก2ครั้ง
2: อีก2ครั้งเพื่อตอบคำถามแล้วก็ถ้าประกาศผลทีคือมิถุนาปีหน้าม
0: ิถุนาใช่แต่ว่าคือพฤษภาก็จะเป็นการประชุมคุณแล้วก็เชียงใหม่เนี่ยถือว่ารอบเนี้ยใกล้ที่สุดแล้วนะคือหมายถึงว่าใกล้ความเป็นจริงหรือว่าใกล้ที่จะแบบคือเราทำทุกอย่างมายาวนานคุณแล้วก็คือติด1ใน35ที่อยู่ในกลุ่มที่ต้องแบบดำเนินการในเรื่องของการตรวจประเมินนะคุณ
2: รอบนี้ต้องได้แล้วแหละ
0: อะไรอย่างเงี้ย
2: รอบนี้ต้องได
0: ้คือถ้าสมมติว่ารอบนี้เนี่ยมันเดือนมิถุนาเราไม่ได้รับการประกาศเนี่ยคือเราต้องไปตั้งต้นใหม่
2: ใช่ไปเริ่มนับ
0: หนึ่งใหม่ทั้งหมดนะคะหลังปี70แล้วเนี่ยเราต้องไปส่งเรื่องใหม่คือเหมือนกับจากที่แบบใกล้เส้นชัยแล้วว่าคุณวิ่ง100เมตรอยู่ที่95 96แล้วอะคือต้องถอย
2: จะบอกว่าปีนี้ไม่ได้ต้องได้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยขอความร่วมมือจริงๆนะคะกับทุกภาคส่วนเลยให้ร่วมแรงร่วมใจผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกหลายๆท่านถามว่าเมื่อเราเป็นเมืองมรดกโลกแล้วเราจะได้อะไรสิ่งหนึ่งที่เราจะได้คือการเพิ่มมูลค่าของการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เราอันนี้จะเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าหลายคนก็อยากจะมาเห็นเมืองมรดกโลกที่มีชีวิตหลังจากได้แล้ว สิ่งที่ต้องดูแลรักษานั้นยิ่งยากกว่า
2: ได้เสร็จแล้วต้องช่วยกันดูแลรักษาด้วยนะคร
0: ับแต่ตอนนี้
2: เหมือนเดิม
0: ลุ้นให้ได้ก่อนนะคะทุกคนลุ้นให้ได้ก่อนแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ค่ะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569ขอเชิญชวนผู้บริหารข้าราชการพนักงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเชิญชวนร่วมลงนามได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของสำนักงานกพ.ค่ะ
2: อ
0: ันนี้ก็เชิญชวนสำหรับข้าราชการนะคะเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนเลยค่ะประกาศเชิญชวนสักนิดหนึ่งคน
2: ไปต่ออีกสักนิดหนึ่งเมื่อสักครู่ที่เราคุยถึงเรื่องการพ่นสีตามกำแพงแล้วก็ตู้มิเตอร์ไฟฟ้านะครับของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เป็นตู้ที่วางอยู่รอบคูเมืองนะครับซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทางด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเขาก็มีการจัดกิจกรรมครับเรื่องของการนำจิตอาสานะครับนำจิตอาสาไปร่วมกิจกรรมนี้ครับ PA ร่วมใจแต่งแต้มสีให้เมืองสวยจากที่ตู้มิเตอร์ไฟฟ้านะครับที่เราเห็นกันที่มีการพ่นสีไม่สวยไม่งามเดิมเนี่ยของเขาเป็นสีเทาสีออกอะไรครีมๆอยู่แล้วสวยงามอยู่แล้วนะครับก็มีมือไม่ดีครับไปพ่นสีนะครับสเปรย์นะครับดูแล้วก็ไม่สวยงามรวมไปถึงการเอาป้ายหรือเขาเรียกว่ากระดาษต่างๆไปติดเหมือนป้ายโฆษณาก
0: ระ
2: ดาษโฆษณาสมัครงานอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเหมือนกับว่ารับสมัครงานไปติดนะครับหรือประกาศต่างๆไปติดเนี่ยก็ทำให้มีสวยงามก็ทางด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับโดยเฉพาะสำนักงานการไฟฟ้านะครับทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ร่วมกับจิตอาสานะครับน้องๆ นะฮะจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่แล้วก็วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่นะครับร่วมกันทำความสะอาดแล้วก็ทาสีบนมิเตอร์ไฟฟ้ารอบคูเมืองนะครับให้มีความสวยงามตอนนี้ก็มีการ อะไรนะเพ้นท์นะครับให้เป็นรูปของเหมือนกับวิถีชีวิตของคนเชียงใหม่แล้วหรือแม้กระทั่งการรูปของคนกำลังทานบะหมี่อยู่นะครับทานอาหารอยู่แล้วก็วัฒนธรรมนะครับตอนนี้สวยงามแล้วนะครับรอบคูเมืองเชียงใหม่นะครับมีการแต่งแต้มสีให้สวยงามเช่นสัญลักษณ์ของเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นรูปช้างรูปตุงนะครับตอนนี้ตู้มิเตอร์ไฟฟ้าสวยงามแล้วนะครับแล้วก็ต้องขอความร่วมมือนะครับทุกท่านนะช่วยเป็นหูเป็นตาพบเห็นนะครับเอาง่ายๆเลยไทยถ้าพบเห็นเนี่ยมีมือถือทุกคนมีมือถืออยู่แล้วถ่ายรูปถ่ายคลิปครับแจ้งเจ้าหน้าที่นะนึกไม่ออกแจ้ง191นะครับเพราะพวกนี้เนี่ยจะเข้าข่ายถ้ามีการไปขีดเขียนไปพ่นสีหรือติดประกาศหรือกระทำการใดๆนะครับอันเป็นการทำลายทรัพย์สินทางราชการและสาธารณูปโภคไฟฟ้านะครับก็จะเข้าข่ายความผิดทำให้เสียทรัพย์หรือทำลายทรัพย์สินสาธารณะซึ่งก็มีโทษตามกฎหมายนะครับแล้วก็ยังส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับรวมถึงสร้างภาพลักษณ์นะครับช่วยกันสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับให้สวยงามอย่างที่บอกไปครับหากพบเห็นเนี่ยถ่ายรูปนะครับพร้อมส่งหลักฐานนะครับแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับ191ครับ
0: นี่ก็เป็น1ช่องทางที่เราสามารถร่วมด้วยช่วยกันได้ค่ะ8:56 นขออนุญาตกลับไปทักทายคุณผู้ฟังอีก1รอบนะคะคุณต่ายทักทายมาทักทายทุกท่านเจ้าไปวัดมาทำบุญก่อนเข้าพรรษาเอาบุญมาฝากเจ้าตะวาแดดดีกลางคืนพี่ฝนตกมาอย่างดีอย่างงามเช้านี้ครึมๆเจ้าอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพกันช่วยแชร์เจ้าขอบพระคุณค่ะช่วงนี้ต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันนะคะคุณน้อยสุปราณีส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะดิฉันเห็นเพิ่มเติมเท่านี้ค่ะคุณหมสาร
2: เห็นเท่านี้เหมือนกันวันจะบอกว่าวันศุกร์ที่ผ่านมานะแม่ไปหาคุณผู้ฟังมานะครับไปหาต้องบอกว่าต้องขอบคุณนะครับคุณลักษิกานะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอยู่บ้านสากรหมู่7นะครับตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่แวะไปหาไปสอบถามเรื่องของการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐถือว่าเป็นคนที่ได้รับสิทธิ์เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ เห็นบอกว่าทำครั้งเดียวแล้วก็ผ่านเลยง่ายๆเลยนะครับผ่านง่ายๆเลยแล้วก็ไม่ได้กรอกข้อมูลอะไรมากก็แวะไปสอบถามแล้วก็ยังฝากกล้วยนะครับยังฝากกล้วยมาให้กับทางทีมงานสวทชเชียงใหม่นะหลายหวีเลยนะครับก็ขอให้เป็นเรื่องกล้วยๆทำงานอะไรก็ขอให้เรื่องกล้วยๆผ่านสบายๆนะครับขอบคุณมากครับที่ฝากเข้ามานะครับให้กับพี่ๆน้องๆนะครับสวทชเชียงใหม่นะครับ
0: ค่ะคุณสมชายนะคะเข้ามาส่งสติ๊กเกอร์รูปเหมือนจะไม่สบายหรือเปล่านะคะรักษาสุขภาพร่างกายด้วยแล้วกันเนาะนะคะสำหรับอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้8:57 นเห็นบอกว่าเมื่อวันศุกร์คุณไปทางด้านคุณลักษ

0: ทุกท่านที่เป็นห่วงเนาะถามหาการวันนี้คงจะต้องบอกคุณผู้ฟังว่าเรื่องของมิจฉาชีพค่ะช่วงนี้เป็นช่วงของการท่องเที่ยวเป็นช่วงของการลงทะเบียนต่างๆการใช้สิทธิ์ต่างๆของโครงการภาครัฐมิจฉาชีพมาในทุกวงการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่พักโรงแรมเรื่องของโครงการต่างๆที่ภาครัฐนำมาเยียวยาในช่วงนี้ระมัดระวังกันด้วยนะคะถ้าไม่น่าเชื่อถือให้ติดต่อต้นสังกัดเลยค่ะติดต่อไปที่คลังจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้โทรเบอร์พื้นฐานนี่แหละที่ขึ้นต้นด้วย053นะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนในทุกเรื่องฝากไว้เท่านี้สำหรับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันในวันหยุดวันแรกกันค่ะกับเรา2คนทีมข่าวสวทเชียงใหม่วันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจระบบการคัดกรองสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันพร้อมทบทวนการคัดกรองย้ำฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการรอบใหม่มีความละเอียดมากขึ้นช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: รัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจระบบการคัดกรองสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันพร้อมทบทวนการคัดกรองย้ำฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการรอบใหม่มีความละเอียดมากขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริง
7: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจต่อระบบการคัดกรองสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลซึ่งจากผลสำรวจความคิดเห็นดิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือดิด้าพบว่า 43.26% ระบุว่าไม่โกรธที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างไรก็ตามรัฐบาลพร้อมทบทวนการคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

0: ื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยและคนจนอย่างแท้จริงแม่นยำพร้อมขยายเวลาให้ผู้มีสิทธิ์เดิมใช้งานต่อเนื่องและขยายเขตกำหนดอุทธรณ์ของประชาชนอย่ากังวลเพราะรัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและต้องการให้มีการตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างรอบคอบก่อนเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่เนื่องจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เปิดลงทะเบียนมาเป็นระยะเวลาประมาณ5ปีส่งผลให้ผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออีกจำนวนมากรัฐบาลขอย้ำว่าฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ยังมีความละเอียดมากขึ้นทำให้ภาครัฐสามารถจำแนกข้อมูลตามช่วงอายุได้อย่างชัดเจนกัญชาแก้วใสรายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าบูรณาการตรวจค้นพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสภายใต้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกยึดอาวุธปืนผิดกฎหมายเร่งตรวจพิสูจน์ขยายผล
2: พันเอกเอกวริศชอบภูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรตากใบและศูนย์ปฏิบัติการอำเภอตากใบบูรณาการเข้าตรวจค้นบ้านพักผู้ต้องสงสัยในพื้นที่บ้านศาลาใหม่อำเภอตากใบจังหวัดราชวาสหลังสืบสวนและติดตามข้อมูลด้านการข่าวที่อาจเชื่อมโยงกับเหตุความไม่สงบในพื้นที่ผลการตรวจค้นพบอาวุธปืนพกสั้นขนาด9มิลลิเมตรพร้อมแมกกาซีนและเครื่องกระสุนปืนซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านพักเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางพร้อมแจ้งข้อหาครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนอกจากนี้เจ้าหน้าที่จะส่งอาวุธปืนของกลางเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงกับคดีอาญาหรือคดีความมั่นคงรวมทั้งขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องขณะที่ผู้ถูกควบคุมตัวถูกดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกปภิชานันท์เทพรักษ์ปวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับทีมเซิร์ชเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนเหตุไฟไหม้โกดังบ้านบึงจังหวัดชลบุรีพร้อมแนะวิธีลดผลกระทบจากควันและสารเคมี
3: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บวัสดุในพื้นที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างไรก็ตามได้กำชับทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือทีมเซิร์ชร่วมกับทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งตรวจเยี่ยมและสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับผู้ได้รับผลกระทบทางนี้แนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสูดดมควันไฟควรสวมหน้ากากป้องกันไอระเหยสารเคมีล้างร่างกายทันทีหากสัมผัสสารปนเปื้อนและหากมีอาการระคายเคืองตาผิวหนังหายใจลำบากเวียนศีรษะหรือคลื่นไส้ให้รีบพบแพทย์ทันทีโดยเฉพาะกลุ่มเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังพร้อมขอความร่วมมือสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้และสารเคมีรั่วไหลให้จัดทำแผนป้องกันอัคคีภัยตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอจัดเก็บสารไวไฟอย่างปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนาริมนอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ส่งทุ่มเทพระวรกายส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์โอ้พี่บวยเจ้าดูท่านแล้วควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
8: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
7: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
8: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนกวนย้ายตี้เลย
7: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนอะ
8: แน่นแน่นแล้ว
9: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรา

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้วันจันทร์ที่27กรกฎาคมนะคะก็จะเป็นชั่วโมงที่เราจะได้คุยกันนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆงานเพลงเพราะๆนะคะที่เลือกมาฝากในแนวของงานเพลงลูกทุ่งนะคะอยู่กับคุณผู้ฟังค่ะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้ก็เตรียมหลากหลายเรื่องราวข่าวสารมาฝากกับคุณผู้ฟังนะคะเช่นเคยที่เราได้พบกันเป็นประจำแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวข่าวสารอื่นๆค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ยังคงห่วงใยสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะห่วงใยในเรื่องของสุขภาพร่างกายของคุณฟังทุกท่านทุกคนช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนซึ่งบ้านเราเองนั้นก็ยังคงที่จะเสี่ยงต่อพื้นที่ของฝนกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งทางด้านของศูนย์อุตุนิยมวิทยานะคะเขาก็มีการประกาศในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือโดยเฉพาะวันที่26ถึง30กรกฎาคมวันนี้วันที่27กรกฎาคมค่ะคุณผู้ฟังพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนฟ้าคะนองในช่วงนี้ก็จะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะคะส่วนวันพรุ่งนี้28กรกฎาคมค่ะก็จะได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะวันที่29กรกฎาคมจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์และวันที่30กรกฎาคมพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะอันนี้ก็จะเป็นประกาศที่เรานำมาบอกต่อสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการกันในช่วงเวลานี้กับช่วงเวลาของรายการรู้เมืองไทยบ้านเรานะคะนำเสนอข่าวสารสิ่งดีๆมากมายให้คุณผู้ฟังได้ติดตามค่ะเราจะพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาเข้าสู่เรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะ

สร้างประเทศไทยนะคุณผู้ฟังเรามีข่าวสารที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังได้ติดตามเรื่องแรกเลยนะคะที่จะได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ก็คือในเรื่องของรัฐบาลค่ะเดินหน้าไทยช่วยไทยโลคอลโลคอส1-15 สิงหาคมผ่านร้านค้าท้องถิ่นกว่า800สาขาเป็นการลดค่าครองชีพเปิดตลาดให้ SME แล้วก็สินค้าชุมชนนะคะซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์นะคะเขามีการเดินหน้ามาตรการช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนค่ะพร้อมกับสนับสนุนผู้ประกอบการฐานรากผ่านกิจกรรมไทยช่วยไทยX local low cost ระหว่างวันที่1-15 สิงหาคม2569นะคะโดยความร่วมมือกับเครือข่ายร้านค้าส่งแล้วก็ร้านค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130รายรวมประมาณ800สาขาทั่วประเทศเพื่อที่จะจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาพิเศษควบคู่ไปกับการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ SME และผู้ผลิตสินค้าชุมชนค่ะซึ่งภายในกิจกรรมนี้นะคะร้านค้าที่เข้าร่วมก็จะนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพมาจำหน่ายในราคาพิเศษโดยสินค้าที่ร่วมรายการก็จะได้รับส่วนลดสูงจากส่วนลดสูงสุดนะคะร้อยละ60อาทิข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันค่ะทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะจัดพิธีเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการในวันที่1สิงหาคม2569ที่ร้านตั้งงี่สุนซูเปอร์สโตร์สาขานาดีจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งจุดเด่นของโครงการนี้นะคะก็คือการใช้เครือข่ายร้านค้าท้องถิ่นเป็นกลไกเชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ค่ะช่วยให้สินค้า SME แล้วก็สินค้าชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายเพิ่มขึ้นเข้าถึงผู้ที่บริโภคได้มากขึ้นแล้วก็ทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจระดับจังหวัดแล้วก็ระดับชุมชนนะคะซึ่งกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost มีเป้าหมายเดินหน้าควบคู่ไปกับการควบคู่กันทั้งการช่วยประชาชนลดภาระค่าครองชีพแล้วก็การสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการรายย่อยนะคะโดยใช้ให้ร้านค้าท้องถิ่นกว่า800สาขาเป็นเครือข่ายกระจายสินค้าเชื่อมผู้ผลิตในชุมชนกับผู้บริโภคโดยตรงค่ะเพื่อให้กำลังซื้อที่เกิดขึ้นช่วยหล่อเลี้ยงทั้งครัวเรือนผู้ประกอบการแล้วก็เศรษฐกิจในพื้นที่ไปพร้อมกันนะคะซึ่งร้านค้าท้องถิ่นก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากเพราะว่ามีความใกล้ชิดกับผู้บริโภคค่ะเข้าใจความต้องการของคนในพื้นที่แล้วก็มีศักยภาพในการกระจายสินค้าของผู้ประกอบการรายเล็กสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการนี้จึงไม่เพียงช่วยลดค่าครองชีพในระยะสั้นแต่ยังช่วยเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการทั้งท้องถิ่นแล้วก็สร้างโอกาสในการเติบโตของธุรกิจชุมชนในระยะยาวนะคะรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษจากกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Rose นะคะ Local Low RoseLow Cost นะคะขออภัยไทยช่วยไทย X Local Low Cost และติดตามรายชื่อร้านค้าสาขาแล้วก็สินค้าที่ร่วมรายการผ่านช่องทางของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์ทั้งนี้ส่วนลดร้อยละ60เป็นอัตราสูงสุดของสินค้าที่ร่วมรายการซึ่งรายละเอียดสินค้าแล้วก็อัตราส่วนลดอาจแตกต่างกันในแต่ละร้านแล้วก็แต่ละสาขาค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่มีให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราวันนี้ก็ยังคงมีงานเพลงเพราะๆนะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังจะได้นำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามนะคะเราจะ
เดี๋ยวในช่วงหน้าเราติดตามในเรื่องของรัฐบาลย้ำนะคะกุ๊กกยศค่ะดูแลผู้กู้ยืมใกล้ชิดแล้วก็แนะปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ลดเสี่ยงถูกดำเนินคดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางของผู้ที่ใช้บริการกยศกันไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังเราจะพักกันสักครู่ฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนอย่ากลับมาเข้าสู่ช่วงต่อไปของรายการค่ะ

ำเนินคดีนะคะพร้อมกับเตือนตรวจสอบก่อนชำระหนี้ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างทวงเงินนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะรัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.เดินหน้าดูแลผู้กู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งในมิติของการเปิดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาแล้วก็การช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้นะคะโดยมุ่งหวังให้ผู้กู้ยืมได้เรียนจนสำเร็จตามหลักสูตรค่ะพร้อมกับมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการชำระหนี้คืนเพื่อให้เงินกองทุนหมุนเวียนไปช่วยนักเรียนแล้วก็นักศึกษารุ่นต่อไปนะคะทั้งนี้กยศ.ก็ได้เปิดโอกาสให้กับผู้กู้ยืมที่ยังมีภาระหนี้ค้างชำระนะคะสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์นะคะเพื่อที่จะช่วยลดภาระการผ่อนชำระหนี้แล้วก็วางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีโดยสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือแอปเป๋าตังจากนั้นอัปเดตข้อมูลส่วนตัวให้กับผู้ให้เป็นปัจจุบันนะคะตรวจสอบยอดหนี้แล้วก็ยอดผ่อนชำระในแต่ละงวดซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นค่ะสามารถที่จะตรวจสอบสถานะได้ที่หน้าเว็บไซต์ระบบการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งก็เป็นการย้ำเตือนให้กับผู้กู้ยืมนะคะว่าหากมีบุคคลใดติดต่อให้ชำระหนี้ค้างชำระต้องตรวจสอบให้รอบคอบนะคะว่าผู้ติดต่อไปนั้นเป็นผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.หรือไม่เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากมิจฉาชีพนะคะแล้วก็ต้องไม่โอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลโดยเด็ดขาดนะคะรวมถึงต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านรหัส OTP นะคะให้กับบุคคลอื่นเนื่องจากว่ากยศ.และผู้ได้รับการมอบอำนาจจากกยศ.จะไม่มีนโยบายขอข้อมูลดังกล่าวผ่านทางโทรศัพท์หรือสื่อสังคมออนไลน์นะคะสำหรับช่องทางของการชำระหนี้ให้ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยก็คือโมบายแบงกิ้งนะคะโมบายแบงกิ้งนะคะผ่านแอปพลิเคชันได้ทุกธนาคารหรือชำระหนี้ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสค่ะโดยแจ้งเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็จำนวนเงินที่ต้องการชำระแต่หากไม่มั่นใจสามารถที่จะสอบถามข้อมูลผ่านลายบัญชีทางการของกยศ.ได้นะคะอันนี้ก็นะเวลามีเรื่องของกระบวนการการจัดเก็บเงินเก็บเงินค่านู่นค่านี่ในเรื่องอย่างเช่นเรื่องของการให้มีการชำระหนี้กยศ.ก็กลุ่มมิจฉาชีพพวกนี้ก็จะเร็วมากนะคะก็จะเข้ามาแทรกตัวนะคะแล้วก็กระทำการเป็นมิจฉาชีพได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มักจะมีคนหลงกลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็บอกกันไว้ก่อนเลยนะคะว่าหากไม่มั่นใจนะก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางกยศ.หรือไปที่ธนาคารเลยนะคะไปที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือว่าที่โมบายแบงกิ้งของตัวเองดีกว่านะคะชัดเจนกว่าไม่ต้องไปให้ข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน OTP หรือรหัสผ่านอะไรทั้งนั้นซึ่งเขาก็มีการยืนยันแล้วว่าทางกยศ.ไม่มีนโยบายที่จะขอข้อมูลส่วนตัวผ่านทางโทรศัพท์แน่นอนนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเราจะพักฟังเพลงกันอีกสักหนึ่งช่วงเวลาเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงท้ายๆของรายการเมืองไทยบ้านเราในวันนี้ค่ะ

คุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรากันได้เป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะยกเว้นวันพุธ1วันรายการเมืองไทยบ้านเราก็จะมีเรื่องราวข่าวสารนะคะมีงานเพลงเพราะๆฟังสบายๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเป็นประจำนะคะ 9:10 น.โดยประมาณจนถึง 10:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้นะคะก็ดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะจะทำหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็ได้นำเสนอเรื่องราวข่าวสารให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะส่งท้ายกันนิดนึงและกันนายกรัฐมนตรีมีการสั่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่เผยผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนแล้วก็ใช้สิทธิ์แทนได้นะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเก่าแล้วก็รายใหม่หรือว่าคนที่ระบบแจ้งให้ยืนยันตัวตน EKYC นะคะจะต้องยืนยันตัวตนทุกคนโดยสามารถยืนยันตัวตนได้2ช่องทางก็คือแอปเป๋าตังแล้วก็ทางหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารก็คือกรุงไทยออมสินธกสนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าจะเป็นธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งทั้งนี้สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง17กรกฎาคมถึง12มกราคม2570นะคะสำหรับในกรณีผู้ที่ผ่านพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้พิการที่ไม่สามารถไปยืนยันตัวตนด้วยตนเองได้เนี่ยหากจะมอบอำนาจใช้สิทธิ์แทนนะคะต้องให้ผู้รับมอบอำนาจไปยืนยันตัวตนที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารดังข้างต้นโดยเอกสารที่จะต้องใช้ก็คือสำหนังสือมอบอำนาจนะคะดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของโครงการได้เลยหรือว่าจะเป็นบัตรรวมถึงบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมกับสำเนาบัตรลงนามสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกรวมถึงผู้พิการด้วยนะคะก็สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการถ้ามีหรือว่าใบรับรองแพทย์นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางของการอำนวยความสะดวกค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ 9:10 น.โดยประมาณค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25เมกะเฮิร์ตซ์ค่ะสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐสภาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐสภาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
7: เช้าวันนี้นายโสพลสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569บริเวณโถงหน้าห้องจัดประชุมสัมมนาใหญ่อาคารรัฐสภาโดยมีพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยที่ปรึกษาประธานรัฐสภานายโอภาสเพชรมุนีเลขานุการประธานรัฐสภานายสิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมพิธีโอกาสนี้ประธานรัฐสภาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพัสตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สวิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
8: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

0: เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงหน้าหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการกิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินรวมถึงพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน75รูปการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาขยายสิทธิ์และขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งเลื่อนมาประชุมวันนี้เนื่องจากวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังนำมติคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่มีการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเสนอให้คณะรัฐมนตรีขยายสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายนและขยายเวลาทบทวนสิทธิ์ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาเช่นการถือครองรถยนต์ที่มีอายุเกิน20ปีหรือรถจักรยานยนต์เกิน15ปีรวมถึงกรณีการโอนลอยการปรับปรุงข้อมูลของนักศึกษานอกระบบเพื่อช่วยให้ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้ยากจนยังคงได้รับสิทธิ์ตามเดิมกระทรวงคมนาคมเสนอขอความเห็นชอบให้นำเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยทดรองจ่ายรายการเงินสนับสนุนค่างานโยธาตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมสัญญาร่วมทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีสุวินทวงศ์สำหรับปีงบประมาณพ.ศ. 2569ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: บัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัวเอง3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: รู้อย่างสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หึทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

แล้วเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569

ท่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

รายการคุณของแผ่นดินตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะสำหรับวันจันทร์นี้เราเจอกันวันจันทร์ที่27เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ช่วงเวลาของรายการคุณของแผ่นดินดิฉันรดารัตน์เลิศลักษณวัฒน์สุกิจประเสริฐทำหน้าที่ดำเนินรายการ2คลื่นความถี่นะคะที่เราเจอกัน FM 93.25 MHz และ AM 639 GHz สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้มีบทเพลงพระราชนิพนธ์บทเพลงเฉลิมพระเกียรติที่จะนำมาเสนอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังรวมไปถึงในช่วงหน้าก็จะมีข้อมูลข่าวสารและสารคดีพิเศษที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังค่ะ

กลับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะคุณผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ขอเชิญชวนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนซึ่งสามารถที่จะร่วมลงนามได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของสำนักงานกพ.ก็เชิญชวนนะคะสำหรับท่านที่เป็นข้าราชการโดยตรงนี่ก็จะชัดเจนเลยเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งสามารถเข้าไปที่ระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของสำนักงานกพ. formyking.occ.go.th formyking.occ.go.th ค่ะเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และขอร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติพรุ่งนี้นะคะก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของปวงชนชาวไทย28กรกฎาคมและสำหรับในช่วงเวลานี้ทางรายการขอนำเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้นำเสนอตอนราชันของปวงประชาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบไปขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระบรมราโชวาทพระราชดำริและพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์เพื่อความผาสุกร่มเย็นของอนาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือทรงปกป้องประเทศชาติให้พ้นจากการรุกรานของอริราชศัตรูซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความมั่นคงของแผ่นดินครอบคลุมทุกมิติทั้งการป้องกันอธิปไตยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นให้เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเพื่อให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อยตลอดจนการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นจอมทัพไทยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของทหารทุกเหล่าทัพมีกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศสนองพระเดชพระคุณปกป้องอธิปไตยของชาติเตรียมแสนยานุภาพทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์และศักยภาพเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการช่วยเหลือประชาชนพระราชกรณียกิจด้านการศาสนาพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะและตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงเกื้อหนุนและทำรงไว้ซึ่งการสืบทอดพระพุทธศาสนาทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกและผู้ทรงทนุบำรุงทุกศาสนาในประเทศไทยมีศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกรวมทั้งความเชื่ออื่นๆเช่นพิธีกรรมต่างๆที่ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับวิถีชีวิตและการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มุ่งเน้นไปที่พลังเหนือธรรมชาติอาทิการบูชาองค์เทพเจ้าจีนต่างๆของชาวไทยเชื้อสายจีนที่บรรพบุรุษเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและการบายสีสู่ขวัญเพื่อเสริมสิริมงคลที่ยังคงปฏิบัติในทุกภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งพระองค์ทรงพระราชดำริว่าศาสนาและความเชื่อมีความสำคัญต่อชีวิตของผู้คนโดยเป็นที่พึ่งทางใจและเป็นบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างทักษะสำหรับการประกอบอาชีพและส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโดยทรงสนับสนุนการศึกษาแก่ประชาชนในทุกระดับตลอดจนผู้ได้โอกาสเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาส่งมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัยความเสียสละการมีคุณธรรมจริยธรรมรู้รักสามัคคีรวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองเพื่อให้คนรุ่นใหม่เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขทรงพระราชดำริว่าการมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดีเป็นรากฐานในการใช้ชีวิตประจำวันของคนทุกคนทุกช่วงอายุส่งให้ความสำคัญการพัฒนาสุขภาพของประชาชนครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูมีพระราชดำรัสให้เน้นการให้บริการที่เท่าเทียมและขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขมูลฐานเพื่อกระจายบริการเชิงรุกสู่การสร้างสังคมที่มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนการสร้างนิสัยในการดูแลสุขอนามัยของตนเองสามารถป้องกันและช่วยให้ทุกคนห่างไกลจากโรคร้ายและความเจ็บป่วยได้สามารถทำประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไปได้อาทิพระราชทานพระราชทรัพย์แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และสถานพยาบาลเพื่อจัดซื้อเครื่องมือครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสารแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขน้ำพระ
ราชหฤทัยยังแผ่ไปถึงผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศด้วยแม้เป็นผู้ต้องขังแต่ต้องเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึงตามหลักมนุษยธรรมอันเป็นการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีและแข็งแรงด้านการต่างประเทศได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนมิตรประเทศต่างๆเช่นสหราชอาณาจักรราชอาณาจักรภูฏานสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวราชอาณาจักรสวีเดนและสาธารณรัฐฝรั่งเศสนอกจากเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นแล้วยังสนพระราชหฤทัยในการทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติทั้งปวงเพื่อทำรงรักษาเอกราชอธิปไตยให้ชาติไทยดำรงคงอยู่อย่างยั่งยืนราชันของปวงประชาขอพระองค์ทรงพระเจ

็เหมือนการเรียนทั้งหลายเป็นการสมมติสถานการณ์มันอยู่ที่ตัวเองที่จะต้องออกไปติดตามไปศึกษาแล้วมันอยู่ที่ตัวเองที่จะต้องศึกษาว่าอะไรคือถูกอะไรคือไม่ถูกยิ่งกว่าถูกไม่ถูกคืออะไรมันจริงอะไรมันไม่จริงเพราะคนแน่จริงนี่เขาเชื่อความจริงเขาทำตามความจริงเขาไม่เชื่อข่าวลือข่าวลวงใครพูดว่ายังไงแน่จริงความจริงชนะเสมอ

ลับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะก่อนที่จะไปฟังงานเพลงใกล้รุ่งนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวติดตามข้อมูลข่าวสารกันโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะก็ถือว่ามีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายกิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เกาะรัตนโกสินทร์นั่นคือพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์รวมพลังศรัทธาริมสายน้ำถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เป็นประธานในพิธีดังกล่าวค่ะถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดกิจกรรมระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569ค่ะพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือครั้งนี้นับเป็นปรากฏการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ในรอบกว่า240ปีที่รวมพลังศรัทธาของประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดหลั่งไหลมาร่วมทำบุญตักบาตรกับพระภิกษุสงฆ์75รูปจาก3เส้นทางสายน้ำรวม225รูปได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรสายคลองละ75รูปสะท้อนความผูกพันระหว่างวิถีชีวิตริมสายน้ำพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยอีกทั้งยังเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนริมคลองให้คงอยู่สืบไปกิจกรรมดังกล่าวสะท้อนพระราชปณิธานและพระราชวินิจฉัยรวมไปถึงพระราชวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานสะอาดผ่านการฟื้นฟูคูคลองการพัฒนาพื้นที่เมืองอย่างเป็นระบบการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่งบริเวณริมคลองเรียกว่าริมคลองหลอดราชนาดาหรือว่าตรอกสาเกให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพแล้วก็สวัสดิการสังคมภายในงานยังมีการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและผลสำเร็จของโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรในทุกมิติทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการน้ำการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนคุณผู้ฟังคะความสำเร็จของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของหน่วยราชการในพระองค์หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนภายใต้การสนับสนุนข้อมูลและคำแนะนำจากโครงการในพระราชดำริซึ่งร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ให้เป็นทั้งแหล่งอนุรักษ์ประวัติศาสตร์แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและพื้นที่สาธารณะพร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสให้มีความเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาประสบกรณิกรชาวไทยจากทุกภาคส่วนได้พร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านการร่วมกิจกรรมทางศาสนากิจกรรมจิตอาสาและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูคูคลองซึ่งเป็นการสืบสานคุณค่าแห่งสายน้ำและวิถีวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินและในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายได้รับน้ำพระพุทธมนต์ประธานจากสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระราชาคณะและพระเถราจารย์จากวัดริมคลอง40วัดตลอดสายน้ำมามอบให้กับประชาชนที่มาร่วมงานจำนวน
10,000 ขวดเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยค่ะก็จะมีกิจกรรมดีๆซึ่งเราก็จะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ก็จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารกันในระยะนี้กันอย่างต่อเนื่องนะคะจนถึงวันที่31กรกฎาคมค่ะและหากสองมือส่งต่อให้อีกร้อยมือจับมือสำหรับในช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์บทเพลงเฉลิมพระเกียรติกันต่อค่ะ

0: าสู่ช่วงท้ายของรายการคุณของแผ่นดินค่ะช่วงเวลานี้ดิฉันและดารัตน์เลิศลักษณาวัฒน์สุขิประเสริฐลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: และทำแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจเหตุยิงถล่มจุดตรวจที่จังหวัดนราธิวาสขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำผู้กระทำผิดมาลงโทษอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพระทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจเหตุยิงถล่มจุดตรวจที่จังหวัดนราธิวาสขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำผู้กระทำผิดมาลงโทษพร้อมยืนยันการเจรจายังเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างสันติสุขควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายและปราบปรามผู้กระทำผิด
7: นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุคนร้ายยิงถล่มจุดตรวจในจังหวัดนราธิวาสจนมีผู้เสียชีวิตพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามกฎหมายและติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเชื่อว่าทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และหลังจากนี้ต้องประเมินสถานการณ์เพื่อกำหนดแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำสำหรับข้อเสนอให้ยกระดับการใช้กฎหมายพิเศษเช่นกฎอัยการศึกเห็นว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ภายใต้กฎหมายพิเศษและสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่แล้วส่วนแนวทางปฏิบัติให้เกิดความเชื่อมั่นเป็นหน้าที่ของฝ่ายปฏิบัติที่จะต้องปรับวิธีการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเป็นการตอบโต้กระบวนการพูดคุยสันติสุขนั้นยอมรับว่าอาจส่งผลให้การเจรจามีความยากลำบากมากขึ้นเนื่องจากมีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและไม่เห็นด้วยกับการเจรจาอย่างไรก็ตามรัฐบาลยังยืนยันว่าการเจรจาเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายและการปราบปรามผู้กระทำผิดนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเร่งตรวจสอบกรณีร้องเรียนสวมสิทธิ์รักษาพยาบาลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมจะทราบผลภายใน 1-2 วันนี้ย้ำไม่กระทบสิทธิประชาชน
8: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีประชาชนร้องเรียนเรื่องข้อมูลการรับบริการในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับความเป็นจริงว่าข้อมูลดังกล่าวส่งมาจากหน่วยบริการซึ่งกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวเกิดขึ้นในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.ที่ถ่ายโอนไปแล้วหากประชาชนพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมได้ทันทีโดยกระทรวงสาธารณสุขจะแจ้งแก้ไขข้อมูลหน้าบ้านให้ถูกต้องและย้ำว่าข้อมูลเดิมในระบบหลังบ้านจะ

0: ไม่ถูกลบแต่จะถูกนำไปสืบสวนสอบสวนต่อว่าเกิดจากสาเหตุใดเช่นการคีย์ข้อมูลผิดหรือมีการส่งฉีดเพื่อเบิกจ่ายเท็จจริงหรือไม่ซึ่งจะทราบผลการสอบสวนภายใน 1-2 วันนี้โดยยืนยันว่ากรณีดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิรักษาของประชาชนอย่างแน่นอนพร้อมกันนี้ได้เชิญชวนโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลนอกสังกัดและหน่วยบริการของสปสช.ให้เร่งรัดเชื่อมต่อข้อมูลกับแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อสร้างความโปร่งใสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาตลอดจนการจองและเลือกรับวัคซีนได้อย่างสะดวกซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการงบประมาณด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างแม่นยำและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศต่างๆยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรซีเรียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN เมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้ประเทศต่างๆยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดแก่ซีเรียซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่ซีเรียอยู่ภายใต้การปกครองของอดีตประธานาธิบดีบาชาอัลอัสซาดที่ถูกโค่นอำนาจเมื่อเดือนธันวาคมปี2567เพื่อเปิดทางให้มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจของซีเรียพร้อมกันนี้เลขาธิการ UN ยังขอให้ประชาคมระหว่างประเทศร่วมกันสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลซีเรียในการฟื้นฟูประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามกลางเมืองที่ยาวนานกว่า13ปีถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกูเตเรสเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียระหว่างวันที่25ถึงวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีที่เลขาธิการ UN เดินทางเยือนประเทศซีเรียอย่างเป็นทางการน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

แล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้

0: มาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
2: ไม่ดีหรอกมั้ง
3: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
1: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
3: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
1: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
3: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
1: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
3: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
1: เจ๊งเพ
0: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชันทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาเป็นต้นไปกับปอประสนียพรตะกิติชัยค่ะทักทายกันที่0532767939ฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะคะ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD แล้วก็ช่องทาง TikTok ด้วยพิมพ์คำว่า Radio เชียงใหม่ค่ะชั่วโมงต้องมนของ Friday นะคะเดี๋ยวจะมีเพลงคำสุดท้ายของสล็อตแมชชีนที่แนะนำกันเข้ามาด้วยพูดถึงแอปพลิเคชันที่เป็นการเช็คเรื่องของสิทธิ์การรักษาพยาบาลนะคะตอนนี้มีประชาชนตั้งข้อสังเกตข้อมูลประวัติการรักษาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมที่ว่าอาจจะไม่ตรงเคยเข้ารับบริการแล้วก็มีความกังวลถึงการสวมสิทธิ์การรักษาพยาบาลนะคะทางนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็มีการเร่งตรวจสอบแล้วก็แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าข้อมูลของตนเองเนี่ยถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยนะคะซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขมีการตรวจสอบแอปพลิเคชันหมอพร้อมขั้นตอนการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดทันทีหลังได้รับแจ้งก็พบว่าแอปพลิเคชันแล้วก็การส่งต่อข้อมูลทำงานเป็นปกติไม่พบความผิดพลาดของระบบโดยข้อมูลที่แสดงในแอปพลิเคชันนะคะเป็นข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยบริการสำหรับกรณีที่ประชาชนพบข้อมูลไม่ตรงกันกับการเข้ารับบริการจริงสามารถแจ้งตรวจสอบแล้วก็ขอแก้ไขข้อมูลได้2ช่องทางเลยก็คือช่องทางของโรงพยาบาลหน่วยบริการที่มีชื่อนะคะหรือว่าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็ในระบบหมอพร้อมโดยที่ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันค่ะการดำเนินงานตามมาตรฐานความปลอดภัยของเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA เพื่อคุ้มครองข้อมูลสุขภาพและก็สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนด้วยทั้งนี้ประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ในแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะคะก็เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้รับบันทึกแล้วก็แสดงประวัติการเข้ารับการบริการสุขภาพของประชาชนหน่วยบริการต่างๆโดยสามารถที่จะตรวจสอบย้อนหลังแม้ว่าข้อมูลเนี่ยถูกบันทึกหรือว่านำเข้าไปหน่วยงานใดผู้บันทึกข้อมูลว่าเป็นใครนะคะจะใช้ติดตามดูแลเรื่องของข้อมูลทั้งตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

Okay.

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยโดยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชั่นหลากหลายท่านเลยที่แนะนำบทเพลงเข้ามานะคะมีทางฟ้าห้ามด้วยเพลงจำไว้ของคุณอิงนะคะเวอร์ชันของน้องอิงบทเพลงสครับนะคะของการที่จะได้มีการให้กำลังใจกันขอบทเพลงรอยยิ้มของสครับทางอำเภอเมืองนะคะรวมถึงบทเพลงของอัศนีวสันต์ด้วยยังไงเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะคะทยอยเปิดให้ฟังถ้าไม่ทันยังไงเดี๋ยวจะเปิดต่อยอดไปอีกรายการหนึ่งนะคะทักทายกันที่ศูนย์หน้า3 276 793ถ้าพูดถึงตอนนี้ก็จะมีการเปิดตัวอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะคะที่เป็นสตรีทฟู้ดแอปพลิเคชันไทยสตรีทโกลด์สตาร์ครั้งแรกของประเทศที่จะหนุน SME เข้าถึงนักท่องเที่ยวโดยที่ตอนนี้ก็มีการเดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือ SME ผลักดันอาหารริมทางของไทยเนี่ยไปสู่มาตรฐานสากลโดยตอนนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เป็นโครงการที่จะทำให้ผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่มาตรฐานสากลแล้วก็ทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและภาคีเครือข่ายนำร่อง3 จังหวัดนะคะกรุงเทพมหานครชลบุรีแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่ของเราค่ะเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายขับเคลื่อนแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ SME นะคะที่จะมุ่งใช้จุดแข็งของอาหารริมทางหรือสตรีทฟู้ดนี่แหละค่ะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการฐานรากแล้วก็ผลักดันอาหารไทยให้เป็นจุดแข็งของประเทศควบคู่กับการต่อยอดประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านอาหารแล้วก็รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกด้วยนะคะพร้อมมีการสนับสนุนเพิ่มสัดส่วนของ GDP SME เนี่ยให้แตะ40%ภายใน5 ปีปัจจุบันสตรีทฟู้ดไทยเนี่ยได้ยอมรับแล้วก็มีความสนใจมากนะคะสำหรับนานาชาติโดยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Time Out ให้เป็นเมืองอาหารที่ดีที่สุดอันดับ2ของโลกนะคะประจำปี2568ขยับขึ้นจากอันดับ6ในปีก่อนหน้านี้ขณะที่ย่านบรรทัดทองก็ยังได้รับการจัดอันดับเป็น1ในถนนที่ดีที่สุดของโลกสะท้อนถึงเสน่ห์ของอาหารริมทางไทยที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะนอกจากนี้แล้วธุรกิจสตรีทฟู้ดของไทยเนี่ยมีมูลค่าตลาดกว่า 261,000 ล้านบาทเติบโตอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงศักยภาพของสตรีทฟู้ดไทยในฐานะที่เป็นกลไกของเศรษฐกิจฐานรากนะคะรวมถึงตอนนี้ก็มีการเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยสตรีทโกสตาร์เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมร้านสตรีทฟู้ดที่ผ่านการรับรองมาตรฐานไว้ในที่เดียวนะคะช่วยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเนี่ยค้นหาร้านอาหารริมทางได้สะดวกพร้อมข้อมูลมีเมนูแนะนำพิกัดร้านก็มีนะคะข้อมูลการเดินทางแล้วก็ยังเป็นช่องทางการตลาดสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยเข้าถึงลูกค้าทั้งชาวไทยชาวต่างชาติด้วยสำหรับร้านค้าที่รับรองจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานไทยสตรีทโกลด์สตาร์ทั้ง3ด้านนะคะก็คือความปลอดภัยสุขาภิบาลอาหารความเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของเมนูแล้วก็การให้บริการมีคุณภาพนะคะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคแล้วก็ยกระดับมาตรฐานอาหารริมทางของไทยซึ่งโครงการนี้ก็ยังมุ่งเน้นการอบรมด้วยนะคะผ่านการวางแผนเกี่ยวกับธุรกิจการตลาดดิจิทัลประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI แล้วก็มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารเนี่ย
เข้ามาด้วยมีการคัดเลือกร้านที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเข้าร่วมกิจกรรมรถโชว์ใน3จังหวัดต้นแบบนะคะทั้งกรุงเทพมหานครชลบุรีนี่ก็จัดที่พัทยานะคะแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่ของเราที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ทดสอบตลาดแล้วก็พบปะผู้บริโภคเชื่อมโยงกับนักท่องเที่ยวแล้วก็สร้างโอกาสทางการตลาดแล้วก็เพิ่มรายได้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Thai Street Go Star ยกระดับสตรีทฟู้ดไทยค่ะสามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะคะแล้วก็เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่เพจของข่าวจริงประเทศไทยค่ะ

ู่กับรายติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz กลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการแล้วนะคะทิ้งท้ายการในกิจกรรมดีๆที่จะร่วมสร้างบุญใหญ่ด้วยการให้โลหิตเป็นมหากุศลขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยการให้ที่ยิ่งใหญ่นะคะในโครงการสร้างบุญใหญ่ด้วยการให้โลหิตเป็นมหากุศลวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาด้วยในช่วงวันที่29ถึง31กรกฎาคม2569ค่ะบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะหรือหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศนะคะหรือโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศด้วยเพราะว่าการบริจาคโลหิต1ครั้งเนี่ยสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยมากกว่า3คนนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำได้หรือว่าบริจาคได้ทุก3เดือนค่ะเช็คชัวร์ก่อนให้เลือดหรือว่าคุณสมบัติการบริจาคนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลต่างๆได้ที่เพจของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะว่าอาจจะมีการร่วมทำบุญใหญ่การให้โลหิตหรือว่าการบริจาคโลหิตก็ถือว่าเป็นบุญอีกทางนึงด้วยนะคะวันนี้นำในการจากลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาการขยายสิทธิ์และขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้มีความเป็นธรรมมากขึ้นอิหร่านขู่ตอบโต้กรณีที่ยูเครนโจมตีเรือพาณิชย์ของอิหร่านในทะเลแคสเปียนการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องปรีซีซั่น2026บุรีรัมย์ยูไนเต็ดชนะ BG ปทุมยูไนเต็ด3ประตูต่อ0ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐสภาจัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจเทิดไทยองค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: นายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจเทิดไทยองค์ราชันภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และคนที่2ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงณอาคารรัฐสภาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงวัฒนาถาวรของประเทศอีกทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวม
3: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัประการด้วยความวิริยะอุตสาหะทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแก่ข้าราชการทั้งปวงในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงประชาและความวัฒนาถาวรของประเทศพระบรมราโชวาทที่ได้พระราชทานในโอกาสต่างๆล้วนสร้างความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อแผ่นดินซึ่งปวงข้าพระพุทธเจ้าจะน้อมนำมาปฏิบัติเพื่อสนองพระราชปณิธานของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทสืบไป
2: ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารรัฐสภาและพื้นที่โดยรอบอาทิลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสนามหญ้าหน้าอาคารรัฐสภาถนนสามเสนถนนทหารลานประชาชนลานประชาธิปไตยบริเวณบ่อบัวและพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแสดงพลังจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวมอย่างพร้อมเพรียงชาววิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พร้อมด้วยผู้บริหารบุคลากรและข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชารวมถึงพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน75รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมเปิดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี2569เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมตั้งปณิธานทำความดีอย่างน้อยวันละหนึ่งเรื่องตลอด90วันเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
4: สมเด็จพระมหาธีรอาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานสงฆ์และนางสาวเพชรรัตน์สายทองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีหล่อเทียนและพิธีปล่อยขบวนรถเทียนพรรษาภายใต้กิจกรรมเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความ

0: ดีเปลี่ยนชีวิตเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี2569ที่กระทรวงวัฒนธรรมหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าการจัดกิจกรรมปีนี้เน้นให้ชาวพุทธได้เปลี่ยนแปลงเชิงบวกใน90วันของการเข้าพรรษาผ่านการรักษาศีล5การสวดมนต์เจริญสมาธิและการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอควบคู่กับการงดลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพฤติกรรมเสี่ยงพร้อมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสืบสานประเพณีอันดีงามของแต่ละท้องถิ่นโดยส่วนการจัดพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธรูปประจำกระทรวงวัฒนธรรมพิธีหล่อเทียนพรรษาและพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษาไปยังพระอารามหลวง10แห่งส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศร่วมกับคณะสงฆ์และภาคส่วนต่างๆจัดกิจกรรมอาทิพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการปฏิบัติธรรมและเจริญจิตภาวนาการหล่อและถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนแสดงพระธรรมเทศนารวมถึงสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุประจำปีเกิดและการเวียนเทียนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม1คน1ความดีเชิญชวนประชาชนตั้งปณิธานทำความดีอย่างน้อยวันละ1เรื่องตลอดเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำหลักธรรมคำสอนไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณาได้แก่การขยายสิทธิ์และขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งเลื่อนมาประชุมวันนี้เนื่องจากวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังนำมติคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่มีการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเสนอให้คณะรัฐมนตรีขยายสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการให้ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายนและขยายเวลาการทบทวนสิทธิ์ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาเช่นการถือครองรถยนต์ที่มีอายุเกิน20ปีหรือรถจักรยานยนต์เกิน15ปีรวมถึงกรณีการโอนลอยการปรับปรุงข้อมูลของนักศึกษานอกระบบเพื่อช่วยให้ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้ยากจนยังคงได้รับสิทธิ์ตามเดิมนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเสนอร่างกฎหมายหลายฉบับให้พิจารณาได้แก่ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่พ.ศ.ขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่อัตราร้อยละ7ต่อไปและร่างกฎกระทรวงฉบับที่พ.ศ.ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรเสนอยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมในช่วงปีงบประมาณ2568ถึง2570ปริตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเสนอร่างกฎกระทรวง3ฉบับควบคุมแบตเตอรี่และ power bank ให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
3: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างกฎกระทรวง3ฉบับกำหนดให้แบตเตอรี่ระบบนิกเกิลแบตเตอรี่ระบบลิเธียมและ power bank เป็นสินค้าควบคุมโดยสินค้าที่ผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายในประเทศไทยจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ก่อนออกสู่ตลาดเนื่องจากปัจจุบันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์พกพาได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและมักพบข่าวแบตเตอรี่ระเบิดเกิดไฟไหม้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงต้องทบทวนมาตรฐานให้อิงกับมาตรฐานสากลของ IEC 62133โดยแยกมาตรฐานออกเป็น2ประเภทคือมอก.สำหรับแบตเตอรี่ระบบนิกเกิลและมอก.สำหรับแบตเตอรี่ระบบลิเธียมพร้อมปรับปรุงมาตรฐาน power bank ที่มีอยู่เดิมให้สอดคล้องกับระดับนานาชาติซึ่งหากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบคาดว่ามาตรฐานทั้ง3ฉบับจะมีผลบังคับใช้ภายในกลางปี2570
4: ครับก็จะเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องความเข้มงวดด้านความปลอดภัยโดยกำหนดให้ผลิตภัณฑ์นั้นต้องผ่านการทดสอบการคายประจุความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนอุณหภูมิสูงการชาร์จซ้ำๆรวมถึงต้องแสดงข้อมูลแล้วก็มีคำเตือนให้กับผู้ใช้อย่างชัดเจนนะครับผู้บริโภคทั้งหลายจะได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วหน้ากัน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวอีกว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านก่อนมีมาตรการจะให้โอกาสผู้ประกอบการปรับปรุงกระบวนการผลิตการนำเข้าและการขอรับใบอนุญาตตามมาตรฐานใหม่ส่วนผู้ที่ถือใบอนุญาตเดิมสามารถยื่นขอขยายเวลาได้ตาม ความจำเป็นแต่ไม่เกิน1ปีนับตั้งแต่วันที่มาตรฐานมีผลบังคับใช้โดยกระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งหวังว่าการยกระดับมาตรฐานครั้งนี้จะไม่เพียงช่วยเพิ่มความปลอดภัยแต่ยังเป็นการพัฒนาคุณภาพสินค้าไทยลดปัญหาผลิตภัณฑ์ด้อยมาตรฐานและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลกนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของกระทรวง9ตำแหน่งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงภายในกระทรวงว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายพีรพัฒน์จันทรศรีวงศ์ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วส่วนการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงนั้นมีระเบียบของกพ.กำหนดไว้ว่าปลัดกระทรวงคนใหม่จะต้องหารือร่วมกับปลัดคนปัจจุบันซึ่งทั้งสองคนได้มีการประชุมหารือกันเรื่องการโยกย้ายตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอย่างรอบคอบโดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติความซื่อสัตย์สุจริตความทุ่มเทในการทำงานและความรู้ความสามารถเป็นหลักซึ่งในครั้งนี้มีทั้งหมด9ตำแหน่งที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงความคืบหน้าการแต่งตั้งศึกษาธิการภาคยืนยันเป็นเรื่องคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีความคิดเห็นขัดแย้ง
5: นายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแต่งตั้งข้าราชการระดับ10ตำแหน่งศึกษาธิการภาคจำนวน6ตำแหน่งว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนอย่างรอบคอบเนื่องจากตรวจพบว่ามีผู้ได้รับเสนอชื่อ1รายมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงต้องนำเรื่องกลับมาตรวจสอบใหม่ก่อนดำเนินการต่อพร้อมยืนยันว่ากรณีดังกล่าวไม่ใช่ความเห็นที่ไม่ตรงกันกับนายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้แต่เป็นเพียงประเด็นด้านการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเท่านั้นโดยหากตรวจสอบแล้วเสร็จจะดำเนินการแต่งตั้งตามขั้นตอนต่อไป
6: ไม่มีอะไรนะครับเพียงแต่ข่าวที่ปรากฏเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่ท่านรองนายกเห็นต่างนะครับไม่ใช่นะครับเพียงแต่เป็นเรื่องของมีท่านหนึ่งเนี่ยเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติถ้าหลังจากการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเสร็จเราก็จะดำเนินการเรื่องศึกษาธิการภาคเรื่องอะไรต่างต้องเรียนว่าภารกิจหน้าที่เนี่ยมีความชัดเจนครับแล้วก็ไม่ซ้ำซ้อนกับใคร
5: สำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารระดับ11เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการได้แก่ตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมและจะนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในเดือนสิงหาคมนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายระบุอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางยุบหน่วยงานราชการที่มีความซ้ำซ้อนซึ่งการดำเนินการต้องใช้เวลาน
7: ายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงกรณีการยุบหน่วยงานซ้ำซ้อนที่จะเริ่มในเดือนกันยายนนี้โดยจะประเดิมหน่วยงานสถาบันบริหารจัดการที่ดินองค์กรมหาชนเป็นหน่วยงานแรกรวมถึงสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและความสามัคคีปรองดองหรือปยป.โดยระบุว่ายังไม่ได้มีการยุบหน่วยงานใดเพียงอยู่ระหว่างการศึกษานอกจากนี้ปยป.และธนาคารที่ดินยังมีองค์การมหาชนอีก 3-4 แห่งที่ไม่ผ่านการประเมินมาหลายปีส่วนรายชื่อขององค์การมหาชนนั้นขอให้ไปสอบถามกับทางเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการสำหรับการพิจารณายุบหน่วยงานบางส่วนจะกระทบกับบรรดาข้าราชการในหน่วยงานนั้นหรือไม่นายประกรณ์ยืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบซึ่งต้องดูแลข้าราชการที่ทำงานในองค์การมหาชนโดยอาจเตรียมแนวทาง 2-3 ทางเลือกเช่นการย้ายไปอยู่หน่วยงานอื่นโดยไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่และกระบวนการทั้งหมดคาดว่าจะใช้เวลานานกฤษฎาแก้วใสรายงาน
1: ส่วนกรณีรัฐบาลมีนโยบายแยกกระทรวงการท่องเที่ยวไปรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.หากแล้วเสร็จจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในสมัยการเปิดประชุมครั้งหน้าที่จะพิจารณาในวาระที่1 2และ3เพื่อส่งไปยังวุฒิสภาซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นปีหน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเร่งตรวจสอบกรณีร้องเรียนสวมสิทธิ์รักษาพยาบาลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมรู้ผลภายใน 1-2 วันนี้ย ย้ำไม่กระทบสิทธิประชาชน
8: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีประชาชนร้องเรียนเรื่องข้อมูลการรับบริการในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับความเป็นจริงว่าข้อมูลดังกล่าวส่งมาจากหน่วยบริการซึ่งกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวเกิดขึ้นในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.ที่ถ่ายโอนไปแล้วหากประชาชนพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมได้ทันทีโดยกระทรวงสาธารณสุขจะแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและย้ำว่าข้อมูลเดิมในระบบหลังบ้านจะไม่ถูกลบแต่จะถูกนำไปสืบสวนสอบสวนต่อว่าเกิดจากสาเหตุใดเช่นคีย์ข้อมูลผิดหรือมีการสวมสิทธิ์เพื่อเบิกจ่ายเท็จหรือไม่ซึ่งจะทราบผลตรวจสอบภายใน 1-2 วันนี้โดยยืนยันว่ากรณีดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิการรักษาพยาบาลของประชาชนอย่างแน่นอนพร้อมกันนี้ได้เชิญชวนโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลนอกสังกัดและหน่วยบริการของสปสช.ให้เร่งรัดเชื่อมต่อข้อมูลกับแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลตลอดจนการจองและเลือกรับวัคซีนได้อย่างสะดวกซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการงบประมาณด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างแม่นยำและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
9: อันดับแรกนะครับหากประชาชนมองเห็นว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องแจ้งมาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมก็ได้ก็จะทำการลบทางหน้าบ้านให้แต่ในทางหลังบ้านข้อมูลไม่ได้ลบนะครับข้อมูลยังสามารถนำไปสืบสวนได้ว่าหน่วยให้บริการใดเป็นหน่วยให้บริการที่บันทึกข้อมูลเข้ามาและจะนำไปสู่การวิเคราะห์แล้วก็สอบสวนต่อไปว่าเกิดจากเหตุใด
8: ส่วนกรณีผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวหลังส่งตัวย้ายโรงพยาบาลตามสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลจากแพทย์เจ้าของไข้โดยเน้นย้ำว่าการย้ายผู้ป่วยต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดและโรงพยาบาลปลายทางต้องมีความพร้อมในการรักษาอย่างเหมาะสมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: สมาคมทีวีดิจิทัลยื่นหนังสือกสทช.หวั่นมติวาระสำคัญส่อขัดกฎหมายเนื่องจากยังมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับคุณสมบัติของประธาน
10: นายอดิศักดิ์ลิมปลุงพัฒนกิจกรรมการสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลประเทศไทยตัวแทนสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลประเทศไทยเขายื่นหนังสือถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.แสดงความกังวลว่าการประชุมและลงมติในวาระสำคัญช่วงที่ยังมีข้อถกเถียงทางกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.อาจนำไปสู่ข้อโต้แย้งต่อความชอบด้วยกฎหมายของมติในภายหลังขณะที่วันนี้กสทช.มีการประชุมวาระสำคัญหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนาคตอุตสาหกรรมโทรทัศน์ได้แก่ Digital TV Roadmapและ National Streaming Platform หรือ NSP ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการเปลี่ยนผ่านของกิจการโทรทัศน์ไทยในระยะต่อไปทั้งนี้เมื่อถึงเวลาการประชุมกรรมการกสทช.บางส่วนพูดคุยประเด็นเกี่ยวกับสถานะที่ไม่แน่นอนของประธานกสทช.ต่อมากรรมการกสทช.3รายตัดสินใจ walk out ออกจากสถานที่การประชุมทันทีทำให้องค์ประชุมไม่ครบและไม่สามารถประชุมต่อได้ทั้งนี้ในเวลาต่อมาศาสตราจารย์กิติคุณพิรงรองรามสูตรเปิดเผยว่ากรรมการกสทช.ได้เขียนใบลาประชุมตั้งแต่แรกแล้วจึงไม่ถือว่าเป็นการ walk out นันทภาแสนตุ้มรายงาน
11: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพระทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าบังคับใช้กฎหมายพื้นที่อำเภอจะแนะเชิญตัวบุคคลเข้าศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
13: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงบูรณาการกำลังเข้าปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านน้ำหอมหมู่ที่7ตำบลดูทรงหย่ออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและติดตามผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบบ้านพักของนายอาฮามะสงวนนามสกุลซึ่งแสดงตนเป็นเจ้าของบ้านเจ้าหน้าที่จึงได้เชิญตัวไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยได้ดำเนินการลงบันทึกประจำวันณสถานีตำรวจภูธรจะแนะก่อนใช้อำนาจควบคุม ตัวตามกฎอัยการศึกพร้อมดำเนินการตามมาตรา22และมาตรา24แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับให้บุคคลสูญหายพ.ศ.2565รวมทั้งนำตัวเข้าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และนำส่งศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งนี้กรมน.ภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามกรอบของกฎหมายยึดหลักสิทธิมนุษยชนโดยทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้ตามกระบวนการยุติธรรมและทุกการดำเนินการมีเป้าหมายสำคัญคือเพื่อสร้างความสงบสุขและความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
12: ด้านตำรวจภูธรภาค9ยกระดับมาตรการความปลอดภัยฐานปฏิบัติการชายแดนภาคใต้ทุกแห่งป้องกันไม่ให้รถยนต์สามารถพุ่งชนในระยะกระชั้นชิดได
14: ้พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยว่าได้รับข้อสั่งการด่วนจากพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าโดยได้เน้นย้ำให้หน่วยทุกหน่วยทุกระดับลงพื้นที่ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขมาตรการรักษาความปลอดภัยของฐานปฏิบัติการทุกแห่งอย่างจริงจังตามข้อสั่งการดังกล่าวหน่วยงานความมั่นคงต้องดำเนินการปรับปรุงพื้นที่โดยด่วนภายใต้แนวทางสำคัญดังนี้หน่วยที่ตั้งอยู่ริมเส้นทางต้องจัดให้มีจุดตรวจสอบและสังเกตการที่ชัดเจนพร้อมตั้งตาข่ายป้องกันให้มีความสูงและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานให้จัดทำแนวป้องกันด้วยท่อปูนและแผงกั้นความมั่นคงเพื่อสกัดกั้นไม่ให้รถยนต์สามารถเข้ามาจอดหรือพุ่งชนในระยะกระชั้นชิดได้กำลังพลภายในฐานต้องมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาจัดให้มีเจ้าหน้าที่ยามรักษาการหอสูงต้องมีความแข็งแรงสามารถตอบโต้ได้จริงพร้อมคุมเข้มระบบคัดกรองบุคคลห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าสู่พื้นที่ฐานโดยไม่มีระบบตรวจสอบทางนี้หน่วยงานความมั่นคงได้สั่งเพ่งเล็งเฝ้าระวังพิเศษในพื้นที่ตำบลทานโตตำบลบ้านแหลและตำบลแม่วาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลารวมถึงพื้นที่เชื่อมโยงพร้อมให้ทุกหน่วยเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่อัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
12: ขณะที่ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงถล่มจุดตรวจในจังหวัดนราธิวาสพร้อมยอมรับว่าเหตุดังกล่าวอาจกระทบการพูดคุยสันติสุขนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงถล่มจุดตรวจในจังหวัดนราธิวาสโดยขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามกฎหมายและนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้เชื่อว่าทุกฝ่ายปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ส่วนการยกระดับการใช้กฎหมายสูงสุดในพื้นที่อย่างกฎอัยการศึกมองว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินอยู่แล้วส่วนเหตุที่เกิดขึ้นจะเป็นการตอบโต้การเดินหน้าเจรจาหรือไม่นั้นมองว่าอาจมีส่วนที่ทำให้การเจรจายุ่งยากขึ้นเพราะมีทั้งผู้ต้องการและไม่ต้องการให้เกิดการเจรจาซึ่งรัฐบาลจะต้องชั่งน้ำหนักว่าจะเดินหน้าอย่างไรโดยยืนยันว่าการเจรจาเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืนได้และต้องดำเนินการควบคู่กับมาตรการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายเพื่อไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายลงอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่ทราบชัดเจนว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มใดแต่ยังไม่อยากให้ตัดประเด็นปัญหาอื่นเช่นปัญหายาเสพติดการค้าของเถื่อนซึ่งอาจมีส่วนที่ไม่ต้องการให้เหตุการณ์ในพื้นที่สงบเรียบร้อยจึงต้องตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกมิติกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ของประเทศในช่วงระยะนี้จนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
15: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าขณะนี้พายุโซนร้อนโนอึนได้เคลื่อนขึ้นฝั่งมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วทำให้อิทธิพลของลมมรสุมเริ่มอ่อนกำลังลงแต่ยังมีฝนเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่รับลมมรสุมเช่นภาคใต้ฝั่งตะวันตกบริเวณพังงากระบี่ระนองจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ได้ส่วนภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดจะถูกพัดพาความชื้นจากอ่าวไทยค ขึ้นมาปะทะจนเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงภาคเหนือภาคตะวันตกภาคกลางและกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกเช่นกันจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มช่วงระยะนี้จนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้
16: ตัวปัจจัยเรื่องอากาศเนี่ยเวลามันอิทธิพลมันเริ่มอ่อนกำลังเนี่ยมันก็ยังมีเขาเรียกระยะเบรกคือมีการไหลห้องอากาศเข้าไปอยู่หย่อมที่มันอ่อนกำลังลงจากตัวพายุนะครับในบริเวณกงตุ้งและก็จะไหลเข้าไปเลี้ยงตัวร่องที่อยู่ทางภาคเหนือภาคอีสานบนนะครับทำให้มีฝนเกิดขึ้นได้ในช่วงบ่ายเย็นมากขึ้นนะครับก็จะน้อยลงเมื่อเทียบกับ2วัน3วันที่ผ่านมาซึ่งตัวนั้นน่ะพายุกำลังแรงและพายุในทะเลลมที่ไปเลี้ยงพายุก็จะมากแล้วก็จะแรงนะครับดึงลมได้ดีพายุมันอ่อนลงนะครับงั้นก็จะดึงกระแสลมได้น้อยลงปัจจัยนี้ก็อาจจะต้องมีอีกสัก 2-3 วันนะครับซึ่งฝนก็จะเริ่มลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆตามระยะเวลาที่ตัวหย่อมมันเริ่มสลายตัวครับ
15: รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาย้ำว่าหลังวันที่30กรกฎาคมประเทศไทยจะกลับมาเกิดสภาวะฝนตกน้อยลงอีกครั้งประมาณ 4-5 วันส่งผลให้เกิดสภาพอากาศร้อนจัดท้องฟ้าใสลมแรงแต่ไม่มีเมฆแสงแดดแรงและอุณหภูมิสูงแต่อาจมีปัจจัยประกอบจากพายุเข้ามาแม้จะไม่ได้เข้ามาไทยโดยตรงแต่อิทธิพลของพายุจะดึงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นคาดการประมาณกลางเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งร่องมรสุมจะเคลื่อนลงมาบริเวณภาคเหนือตอนบนอาจทำให้ฝนกลับมาตกหนักอีกครั้งติยาพันยังเทียนรายงาน
12: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่1สิงหาคมนี
17: ้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามข้อมูลจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือคาดการสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ใกล้เคียงพบว่าในวันพรุ่งนี้ถึง1สิงหาคม2569เวลาประมาณ 18:00 นถึง 21:00 นจะเกิดสภาวะน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งอาจส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งและเอ่อท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรปภ.จึงได้ประสานแจ้งเตือนกรุงเทพมหานครและ6จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงครามให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทางนี้ปภ.ได้กำชับให้จังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการริมแม่น้ำคลองอาทิเขื่อนก่อสร้างแพร้านอาหารและประชาชนริมสองฝั่งน้ำให้เตรียมพร้อมรับมือหากประชาชนประสบเหตุหรือต้องการขอความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
12: สมาชิกกบข.สามารถเลือกแผนการลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยปัจจุบันกบข.มี12แผนให้สมาชิกเลือกปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แผนเสี่ยงต่ำได้แก่แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นแผนตราสารหนี้แผนเสี่ยงปานกลางได้แก่แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนเชิงรุก35แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแผนสมดุลตามอายุแผนการลงทุนตามหลักชะรีอะห์แผนเชิงรุก65และแผนเสี่ยงสูงได้แก่แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยแผนหุ้นไทยแผนหุ้นต่างประเทศนอกจากนี้สมาชิกสามารถทบทวนหรือปรับแผนการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญเช่นอายุระยะเวลาการลงทุนและเป้าหมายทางการเงินเพื่อให้มีเงินใช้เพียงพอเมื่อเกษียณสมาชิกศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปกบข. MyGPF Application และ LINE กบข. เมนูเลือกแผนการลงทุน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @SIGPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกหมายเลขโทรศัพท์1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
18: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
19: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
18: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการที่ยูเครนโจมตีเรือพาณิชย์ของอิหร่านในทะเลแคสเปียนจนทำให้ลูกเรือเสียชีวิต1รายเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติอย่างโจ่งแจ้งและเป็นการทำตามคำสั่งของอิสราเอลเพื่อลากยุโรปเข้าสู่สงครามของอิสราเอลนายอารักชีกล่าวเพิ่มเติมว่าเขาได้ชี้แจงอย่างชัดเจนระหว่างการสนทนากับนางคาจาคาลาสผู้แทนระดับสูงด้านการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงของสหภาพยุโรปและนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียว่าการกระทำดังกล่าวของฝ่ายยูเครนไม่อาจปล่อยผ่านไปได้โดยไม่ตอบโต้ทั้งนี้ประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่ายูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีระยะไกลต่อเป้าหมายในทะเลแคสเปียนซึ่งเป็นเรือขนส่งสินค้าทางการทหารที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน
12: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยจากแหล่งข่าวทางการทูตของบราซิลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลบราซิลเรียกตัวเอกอัครราชทูตบราซิลประจำอาร์เจนตินากลับประเทศพร้อมกับเรียกตัวเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาประจำบราซิลเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับกรณีที่ประธานาธิบดีฮาเวียร์มิเลย์ผู้นำอาร์เจนตินากล่าวถ้อยแถลงที่เป็นการดูหมิ่นต่อประธานาธิบดีลุยส์อินาซิโอลูลาดาซิลวารวมถึงรัฐบาลประชาชนและประชาธิปไตยของบราซิลทั้งนี้ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมิเลย์มีขึ้นระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ที่นครเซาเปาโลเมืองใหญ่ที่สุดของบราซิลเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งแสดงถึงการสนับสนุนนายฟลาวิโอบโลโซนาโรผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีบราซิลอย่างเป็นทางการในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงทางด้านประธานาธิบดีลูลาได้กล่าวในงานของสหภาพแรงงานโดยให้คำมั่นว่าเขาจะยังคงเป็นผู้นำบราซิลต่อไปโดยไม่ยอมให้ใครเข้ามาแทรกแซง
1: ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้กล่าวระหว่างการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงผ่านระบบเสมือนจริงจากกรุงบราซิเลียประเทศบราซิลเมื่อวานนี้โดยระบุว่าราคาน้ำมันโลกจะผันผวนต่อไปอีกระยะหนึ่งซึ่งจำเป็นต้องดำเนินมาตรการเชิงรุกโดยทันทีเพื่อลดผลกระทบต่อราคาน้ำมันภายในประเทศพร้อมสั่งการให้รักษามาตรการการลดภาษีน้ำมันเอาไว้และหากสถานการณ์ในตะวันออกกลางเลวร้ายลงไปอีกควรใช้มาตรการเชิงรุกเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาภาระของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนขับรถบรรทุกเกษตรกรและแรงงานข้ามชาติถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังความขัดแย้งในตะวันออกกลางระลอกใหม่ที่ปะทุขึ้นเมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นแต่ระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
12: ทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้วอยู่ที่กว่า 3,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 1,354 รายหลังมีรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า 1,000 รายในเวลาเพียง10วันทั้งนี้ DR คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและกระบวนการรักษาเฉพาะเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยผู้ติดเชื้อกว่า 90% อยู่ในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกเฉียงเหนือของ DR คองโกซึ่งมีพรมแดนติดกับซูดานใต้และยูกันดาขณะที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษเปิดเผยว่านักวิทยาศาสตร์กำลังเร่งพัฒนาวัคซีนและกระบวนการรักษาเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกีย โดยอาสาสมัครกลุ่มแรกเข้ารับวัคซีนทดลองที่มุ่งเป้าไปยังเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ดังกล่าวแล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
20: การแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องปรีซีซั่น2026 BG ปทุมยูไนเต็ดเปิดสนาม True BG Stadium ต้อนรับการมาเยือนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกฤดูกาล 2025-2026บุรีรัมย์ยูไนเต็ดบุกเอาชนะ BG ปทุมยูไนเต็ด 3-0 ส่งผลให้ทัพปราสาทสายฟ้าประเดิมเกมอุ่นเครื่องปรีซีซั่น2026ด้วยชัยชนะอย่างสวยงามการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนาม2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียทีมนักตบหนุ่มไทยที่ชนะกัมพูชามา3เซตรวดลงสนามพบกับเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศโดยทั้ง2ทีมสู้กันอย่างสูสีผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะจนเก็บไปทีมละ2เซตและต้องตัดสินในเซตสุดท้ายโดยทีมชาติไทยสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายเวียดนามไป2-3เซต25-22 23-25 19-25 25-15 และ10-15คว้ารองแชมป์มาครองในการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV คัพ2026ศึกเทนนิสอาชีพชาย Men World Tennis ทัวร์รายการ M15 บาหลีที่ประเทศอินโดนีเซียรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวธนาพัฒน์บุตรสราวงศ์นักเทนนิสไทยเอาชนะเรียวกิมัตสึดะจากญี่ปุ่น2-1เซต4-6 6-3และ7-5คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มไปอีก15คะแนนการแข่งขันกีฬาคอฟบอลโฟรายการ IKF U19 U16 U14 Asian คอฟบอลโฟ Championship 2026ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ประสานมิตรฝ่ายมัธยมศึกษาและประถมศึกษาในประเภท1สาววันแรกรุ่น U19 ทีมชาติไทยโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอินเดียไป16-7คะแนนขณะที่รุ่น U16 ทีมชาติไทยเอาชนะอินเดียไป18-8คะแนนการแข่งขัน FIA Formula 2 2026สนามที่9รายการฮังการีกรังด์ปรีที่สนามฮังการโรริงกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีเติ้ลทัศนาพลอินทรภูวศักดิ์นักแข่งชาวไทยจากสังกัด ART Grand Prix โชว์ฟอร์มดีออกสตาร์ทในกริดที่5ได้อย่างยอดเยี่ยมทะยานขึ้นไปรั้งตำแหน่งผู้นำในช่วงต้นเรกแม้ว่าจังหวะการเข้าพิทเพื่อเปลี่ยนยางจะทำให้รถต้องล่วงลงไปอยู่ในกลุ่มท็อป10แต่ในช่วง10รอบสุดท้ายทัศนาพลเร่งเครื่องไล่แสงคู่แข่งครบ37รอบสนามเข้าเส้นชัยในอันดับที่5คว้าแต้มสำคัญเพิ่มอีก10คะแนนสำเร็จโดยอันดับ1เป็นของโนเอลลีออนจากเม็กซิโกที่ทำเวลารวมไป58นาที 35.987 วินาทีทั้งนี้ทัศนพลเตรียมลุยต่อสนามถัดไปในรายการอิตาลีกลางปีที่เมืองมอนซาประเทศอิตาลีระหว่างวันที่4-6กันยายนนี้พลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเตรียมยกระดับการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ด้วยการปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่ทั้งการใช้เกียร์สตาร์ทระบบไฮดรอลิกปรับลายสนามให้กว้างและทางตรงยาวขึ้นจัดตารางเวลาฝึกซ้อมใหม่เพื่อเปิดโอกาสเด็กเล็กได้ฝึกซ้อมมากขึ้นเพิ่มรอบรองชนะเลิศในรุ่นที่มีนักกีฬา3ฮีทเพื่อความยุติธรรมและเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่พร้อมเพิ่มของรางวัลและจัดกิจกรรมจับสลากของที่ระลึกให้นักกีฬาทุกคนเพื่อสร้างความประทับใจและแรงบันดาลใจแก่เด็กและครอบครัวสำหรับการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่4จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาถ่ายทอดสดทาง YouTube TCA Channel ให้ชมตลอดการแข่งขันทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงอุ่นเครื่องพบกับฟุตซอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงทำศึก Continental Futsal Championship ซึ่งจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 1-6 สิงหาคมนี้ที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในนัดอุ่นเครื่องครั้งนี้แบ่งเป็น2ครึ่งครึ่งละ40นาทีแบบไม่หยุดเวลาโด ยผลการแข่งขันปรากฏว่าฟุตซอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่เอาชนะฟุตซอลชายทีมชาติไทยชุด U23 ไปด้วยสกอร์2-1โดยฟุตซอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ประตูจากปานัทกิตติพานุวงศ์ในนาทีที่43และวรศักดิ์ศรีรังไพโรจน์ในนาทีที่65ขณะที่ฟุตซอลทีมชาติไทย U23ได้ประตูจากนพรสรวีเลิศวรรัตน์ในนาทีที่24สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของฟุตซอลชายทีมชาติไทยในการแข่งขันคอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026นัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับนิวซีแลนด์ที่สนามยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเวลา 20:00 นทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงสนามฝึกซ้อมที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีหลังเดินทางกลับจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดต่อไปโดยเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายเป็นหลักแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าหลังจากมาถึงสนามได้ซ้อมและตรวจสภาพร่างกายนักกีฬาคิดว่าไม่มีใครมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บสำหรับสารัตจะมีอาการตึงกล้ามเนื้อซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาในระหว่างการปรับสภาพร่างกายในช่วงปรีซีซั่นจึงคิดว่าไม่มีปัญหาใหญ่ใดๆสิ่งสำคัญไม่ใช่การซ้อมหนักแค่ไหนแต่คือแมตช์ฟิตหรือความเข้มข้นในการเล่นของเกมเนื่องจากหลังพบกับมาเลเซียแล้วทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมเตะทุกๆ3วันจึงคิดว่าช่วงเวลานั้นนักเตะต้องปรับตัวและปรับแมตช์ฟิตในแต่ละเกมให้ดีมากขึ้นขณะที่คัคคณาคำยกกองกลางทีมชาติไทยที่ยิง2ประตูในเกมแรกที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติลาวมา5-0กล่าวว่าเกมกับทีมชาติลาวนั้นเป็นนัดแรกซึ่งมีความยากเล็กน้อยแต่ทีมไทยเตรียมตัวมาอย่างดีและลงสนามด้วยความไม่ประมาทร่วมกับเสียงเชียร์จากแฟนบอลชาวไทยก็ทำให้มีกำลังใจและเป็นแรงผลักดันให้คว้าชัยชนะนัดแรกมาได้หลังเกมได้มีการหารือกับโค้ชและมีการบ้านที่ต้องปรับเกมต่อเกมแต่เชื่อว่าหลังจากนี้จะมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นหลังทำไปได้2ประตูให้กับทีมชาติชุดใหญ่แต่เสียดายที่ไม่สามารถทำแฮตทริกได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเวลา 20:00 นก่อนไปพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอทเลติกและพบกับเมียนมาในวันที่8สิงหาคมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now เรอัลมาดริดทีมใหญ่จากศึกลาลิก้าสเปนบรรลุข้อตกลงคว้าตัวยานดิโอมองเดปีกดาวรุ่งจาก RB Leipzig นักเตะวัย19ปีดีกรีทีมชาติไอวอรี่โค้ชด้วยค่าตัวกว่า100ล้านยูโรหรือราว 3,900 ล้านบาทการย้ายทีมครั้งนี้ทำให้ยานดิโอมองเดกลายเป็นผู้เล่นใหม่รายที่5ที่เรอัลมาดริดภายใต้กุนซือคนใหม่โชเซ่มูรินโญ่ดึงมาร่วมทัพในตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากมาร์คคูคูเรย่าจากเชลซีอิบราฮิมากูนาเต้จากลิเวอร์พูลแบร์นาร์โดซิลวาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้และเดนเซลจูมฟีจากอินเตอร์มิลานผานิชคาดหน้ารายงาน
0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
21: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดีรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
22: ์วันนี้เสนอคำว่าอังคารตอนที่2ในภาษาไทยอังคารนอกจากเป็นชื่อเทพชื่อดาวเคราะห์และชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันจันทร์แล้วอังคารยังมีความหมายว่าเท่าฐานของร่างผู้ตายที่เหลือจากการชาปนกิจแล้ว คำว่าอังคารในภาษาไทยมาจากคำว่าอังคาระในภาษาบาลีและสันสกฤตซึ่งมีความหมายว่าถ่านหรือถ่านที่ติดไฟเท่านั้นความหมายว่าถ่านซึ่งเป็นความหมายดั้งเดิมนั้นเมื่อเข้ามาในภาษาไทยได้เปลี่ยนไปหมายถึงเท่าถ่านจากร่างของผู้ตายสาเหตุที่ความหมายเปลี่ยนไปเช่นนี้สันนิษฐานว่าคำว่าอังคารในความหมายนี้ตัดมาจากคำว่าสรีรังคารหรือสรีรังคารที่ใช้เป็นราชาศัพท
21: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:24 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น
1: ต่อไปเป็นข่าวบริการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปรวมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นไปใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024-24-0004 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150กรมบังคับคดีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน6อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ขึ้นไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ led.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง8สิงหาคม2569สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการจำนวน18อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่13สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปัสสาวะเป็นเลือดสัญญาณเตือนมะเร็งกระเพาะปัสสาวะท่านผู้ฟังครับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเป็นหนึ่งในมะเร็งที่พบได้บ่อยโดยพบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยวันละ7คนหรือประมาณปีละ 3,217 คนซึ่งส่วนมากจะพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ทั้งนี้อาการปัสสาวะปนเลือดแบบไม่มีอาการปวดร่วมด้วยคือสัญญาณเตือนที่สำคัญที่สุดของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะโดยร้อยละ85ของผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนั้นมีอาการปัสสาวะปนเลือดออกซึ่งอาจเป็นหายๆดังนั้นแม้เลือดจะไม่ออกแล้วหรือการตรวจปัสสาวะซ้ำในภายหลังจะไม่พบความผิดปกติก็ไม่ควรนิ่งนอนใจนะครับและควรไปปรึกษาแพทย์อย่างสม่ำเสมอสถาบันมะเร็งแห่งชาติให้ข้อมูลว่าการตรวจวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะจะเริ่มจากขั้นตอนการซักประวัติและตรวจร่างกายเพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงและอาการผิดปกติอื่นๆต่อด้วยการตรวจทางรังสีวิทยาเช่นการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT สแกนเพื่อดูความผิดปกติของไตท่อไตและกระเพาะปัสสาวะรวมถึงการส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานที่ดีและแม่นยำที่สุดโดยแพทย์จะใช้กล้องขนาดเล็กสอดผ่านท่อปัสสาวะเพื่อดูรอยโรคภายในหากพบเนื้องอกก็สามารถตัดชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธิวิทยาได้ทันทีและการตรวจหาเซลล์มะเร็งในปัสสาวะซึ่งจะนำปัสสาวะไปส่องกล้องจุลทรรศน์เพื่อหาเซลล์ที่ผิดปกติสำหรับแนวทางการรักษาเมื่อชิ้นเนื้อยืนยันว่าเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะจะขึ้นอยู่กับระยะของโรคโดยสามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดส่องกล้องผ่านท่อปัสสาวะเพื่อขูดเนื้องอกออกหรือการผ่าตัดนำกระเพาะปัสสาวะออกทั้งหมดร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัดก่อนผ่าตัดเพื่อเพิ่มโอกาสหายหรือรอดชีวิตนอกจากนี้ในบางกรณีที่ผู้ป่วยไม่พร้อมผ่าตัดอาจใช้การรักษาร่วมระหว่างการขูดเนื้องอกการฉายรังสีและการให้ยาเคมีบำบัดเพื่อรักษากระเพาะปัสสาวะไว้อย่างไรก็ตามหากสังเกตอาการตัวเองปัสสาวะปนเลือดโดยไม่มีอาการเจ็บปวดเพียงครั้งเดียวก็ควรรีบปรึกษาแพทย์โดยเร็วนะครับเพราะการรู้ตัวเร็วและเข้ารับการตรวจวินิจฉัยอย่างทันท่วงทีจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาดได้จบบทความประจำวันเรื่องปัสสาวะเป็นเลือดสัญญาณเตือนมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเล่าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเล่า
6: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วม

0: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับต

งแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนท่าน

ใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

าลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนยีทฟิลสหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงพระปรีชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวาคีและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายากยากสภากาชาดไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภา
เพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะสามารถติดตามรับฟังรายการได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทางสวทเชียงใหม่ช่วงเวลาเดียวกันนี้ละค่ะก็จะนำสาระสุขภาพดีๆมาฝากท่านผู้ฟังแบบนี้เป็นประจำเชื่อว่าสาระสุขภาพที่นำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะท่านสามารถที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านผู้ฟังได้เพื่อที่จะได้ช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้กับท่านผู้ฟังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงรวมถึงสภาพจิตใจด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะท่านเคยได้ยินคำว่าโรคร่าเริงไหมคะโรคนี้ชื่ออาจจะฟังดูสนุกสนานใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วผลกระทบกับสุขภาพเขาบอกว่าร้ายเหลือเกินค่ะเกินกว่าที่หลายๆคนคิดด้วยนะคะคนที่ชอบอดหลับอดนอนเป็นประจำนี่นะคะเขาบอกว่าให้ต้องระวังโรคร่าเริงไว้ด้วยนะคะพฤติกรรมของบางคนที่ชอบอดหลับอดนอนนะคะคือบางคนทำจนเคยชินนะคะต่อให้เปลี่ยนนะคะขอร้องใครขอร้องก็ตามขอให้เปลี่ยนแปลงตัวเองปรับพฤติกรรมใหม่ว่าให้เป็นคนที่เข้านอนเร็วหรือว่านอนให้เต็มที่นอนให้มีคุณภาพนะคะอย่างที่เราก็พูดกันอยู่เป็นประจำแต่ว่าบางครั้งใช่ไหมคะบางคนเขาก็จะมีพฤติกรรมในการที่นอนหลับดึกนอนไม่มีคุณภาพอดหลับอดนอนบ้างแต่อาจจะมีปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยนะคะไม่ใช่แค่เป็นพฤติกรรมที่ทำเป็นประจำเท่านั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานบ้างนะคะการอดหลับอดนอนแล้วหลายๆคนคิดว่าเราสามารถที่จะชดเชยนะคะการนอนในช่วงตอนกลางวันแทนจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ชดเชยกันไม่ได้นะคะทุกฝั่งหรือว่าคืนนี้นอนน้อยใช่ไหมคะพออีกวันหนึ่งก็นอนเต็มที่นอนหลายชั่วโมงเลยก็เป็นจุดที่ทดแทนกันไม่ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าการที่คุณมีพฤติกรรมอดหลับอดนอนนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของโรคร่าเริงที่เป็นพฤติกรรมทำลายสุขภาพค่ะโรคนี้นะคะเกิดจากความผิดปกติที่เกี่ยวกับการหลั่งฮอร์โมนของต่อมไร้ท่อแล้วก็บวกกับพฤติกรรมการอดหลับอดนอนที่ทำมานานสะสมจนเหมือนเป็นการใช้งานร่างกายของเราอย่างหนักนี่แหละค่ะยิ่งกับคนที่ชอบทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำหรือว่าคนที่อาจจะชอบทำอย่างอื่นเช่นใช้มือถือไปใช่ไหมคะก็เลื่อนดูไปตลอดเวลาจนเลยเวลานอนไปมากเลยหรือแม้แต่บางคนชอบอ่านหนังสือก็อ่านเพลินไปเลยใช่ไหมคะทำให้อดหลับอดนอนแล้วก็เป็นพฤติกรรมที่ทำต่อเนื่องหลายวันฉะนั้นนาฬิกาชีวิตนี่แหละค่ะรวมถึงระบบการทำงานของร่างกายเขาจะแปรปรวนไปหมดเลยนะคะคนที่เป็นโรคนี้ค่ะจะมีอาการก็คือจะรู้สึกว่าอ่อนเพลียในช่วงตอนกลางวันหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายแล้วก็ไม่มีสมาธิในการเรียนหรือว่าการทำงานอะไรเลยบางครั้งคิดที่จะทำงานอะไรก็คิดไม่ออกนะคะแต่ในช่วงตอนกลางคืนค่ะกลายเป็นคนที่สมองแล่นนะคะความคิดสร้างสรรค์บังเกิดแล้วก็รู้สึกว่ากระปี้กระเป๋าอย่างเต็มที่จนทำให้ร่างกายนั้นไม่ได้พักผ่อนอย่างที่ควรค่ะหรืออย่างที่เขาเรียกว่ากลางวันไม่ตื่นกลางคืนไม่หลับไม่นอนนี่แหละค่ะบางคนเป็นแบบนี้จริงๆนะคะคือกลางคืนนี่สามารถคิดงานได้อย่างดีเลยทีเดียวแล้วก็หัวแล่นไปหมดแต่พอในช่วงตอนกลางวันกลับรู้สึกว่าอ่อนเพลียแล้วก็ไม่อยากทำอะไรอยากจะพักผ่อนอย่างเดียวลักษณะแบบนี้นะคะเมื่อร่างกายไม่ได้รับการพักผ่อนติดต่อกันหลายๆวันแน่นอนว่าทำบ่อยๆจนเกิดภาวะสะสมระบบการทำงานต่างๆของร่างกายเขาก็จะเรรวนอยู่แล้วล่ะค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ฮอร์โมนนั้นปรวนแปรหรือว่าแปรปรวนก็ได้นะคะโดยเฉพาะโกรทฮอร์โมนที่จะหลั่งออกมาช่วยฟื้นฟูร่างกายและยังช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในช่วงเวลา22นาฬิกาถึง2นาฬิกานะคะแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ไม่ยอมนอนในช่วงนั้นโกรทฮอร์โมนนั้นจะหดหายไปค่ะทำให้ระบบต่างๆในร่างกายนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะคะลองสังเกตดูผิวพรรณจะไม่สดใสการเผาผลาญนั้นน้อยลงทำให้อยากทานของหวานมากขึ้นเมื่อทานเข้าไปก็
ก็จะไปสะสมกลายเป็นโรคอ้วนตามมาแล้วก็จะรู้สึกว่าง่วงนอนตลอดวันด้วยนะคะรู้สึกอ่อนเพลียไม่อยากทำอะไรเวลาที่จะตื่นในช่วงเช้าก็ตื่นไม่ไหวค่ะกลายเป็นคนที่ติดกาแฟด้วยนะคะสำหรับบางคนหรือว่าเครื่องดื่มชูกำลังเพราะจะต้องดื่มตลอดเพื่อให้ร่างกายนั้นทำงานต่อไปได้ในช่วงตอนกลางวันนั่นเองส่วนคุณผู้หญิงนะคะก็อาจจะส่งผลทำให้รอบเดือนนั้นมาไม่เป็นปกติเพราะว่าความสมดุลฮอร์โมนนั้นเปลี่ยนแปลงไปค่ะทั้งยังเสี่ยงต่อการเป็นโรคอื่นๆอย่างเช่นนะคะมะเร็งลำไส้มะเร็งเต้านมโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตด้วยนี่ล่ะค่ะเป็นผลเสียของต่อสุขภาพในระยะยาวถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของโรคร่าเริงคือกลางวันกลายเป็นคนซึมไม่อยากจะทำอะไรง่วงเหงาหานอนตลอดนะคะแต่พอกลางคืนกลายเป็นคนที่สดใสนะคะสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆได้มากมายเลยทีเดียวนะคะในส่วนตรงนี้นี่แหละค่ะก็ส่งผลต่อสุขภาพอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะโรคร่าเริงเป็นโรคที่ป้องกันได้นะคะแค่เพียงเราปรับพฤติกรรมของเราเองสำหรับคนที่ไม่อยากเป็นโรคนี้นะคะแพทย์เขาก็ได้มีคำแนะนำค่ะว่าให้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่จะทำลายสุขภาพนั่นคือคนที่ตื่นสายจนต้องรับประทานมื้อเช้าในช่วงเกือบ11โมงใครเป็นบ้างคะหรือคนที่อดหลับอดนอนนะคะไม่ออกกำลังกายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือดื่มกาแฟรวมถึงเครื่องดื่มบำรุงกำลังเป็นประจำนี่แหละค่ะคำแนะนำของคุณหมอคือให้ปรับพฤติกรรมเหล่านี้นะคะนอกจากนี้ยังต้องปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตใหม่ด้วยยกตัวอย่างเช่นนะคะเข้านอนก่อนเวลา22นาฬิกาก็เพื่อให้โกรทฮอร์โมนนั้นหลั่งออกมาได้อย่างเต็มที่ซึ่งนอกจากนี้ยังดีต่อสุขภาพในด้านอื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพูดกันถึงข้อดีของการนอนก่อนเวลา22นาฬิกามีอะไรบ้างค่ะทั้งนี้นะคะตื่นออกมาออกกำลังกายในช่วงเช้าก็จะช่วยทำให้เราสดชื่นและมีพลังไปตลอดทั้งวันได้ทานอาหารเช้าในทุกๆวันด้วยส่วนอาหารกลางวันให้เน้นในส่วนของโปรตีนให้มากกว่าแป้งค่ะเพราะว่าการทานแป้งและน้ำตาลมากๆจะทำให้เรารู้สึกว่าง่วงนอนแต่การทานโปรตีนจะช่วยให้ร่างกายรู้สึกว่าไม่อ่อนเพลียนะคะและที่สำคัญอีกประการหนึ่งนั่นคือการดื่มน้ำให้มากๆวันละ8แก้วค่ะเพื่อให้สมองของเรานั้นแล่นแล้วก็เป็นการเติมความสดชื่นให้กับร่างกายต่อมาคือการฝึกหายใจเข้าแล้วก็ออกแบบช้าๆนะคะโดยการสูดเอาออกซิเจนให้เต็มปอดไปเลยค่ะจะช่วยคลายเครียดและยังช่วยปลุกความสดชื่นในตัวของเราได้อีกด้วยแต่อย่างไรก็ดีนะคะสำหรับคนที่คิดว่าร่างกายเคยชินกับการอดหลับอดนอนจนไม่รู้สึกถึงความผิดปกติใดๆกับสุขภาพก็ตามขอให้จำไว้นะคะว่าผลกระทบกับสุขภาพเมื่อคุณเป็นคนอดหลับอดนอนอาจไม่แสดงตัวในเร็ววันค่ะแต่เมื่ออายุของคุณสูงขึ้นย่างเข้าสู่เลข4เลข5เป็นต้นไปคุณจะได้เจอกับภาวะสุขภาพที่เต็มไปด้วยโรคที่รุมเร้าฉะนั้นเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของคุณเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณใหม่นะคะตั้งแต่วันนี้จะปลอดภัยกว่าเมื่อคุณมีอายุมากขึ้นนะคะก็เป็นคำแนะนำจากคุณหมอเพราะว่าการอดหลับอดนอนอย่างที่ได้บอกไปแล้วก็ทำให้คุณนั้นกลายเป็นโรคร่าเริงนี่ล่ะค่ะคือร่าเริงในช่วงตอนกลางคืนนะคะส่วนตอนกลางวันก็เหมือนคนที่ซึมมึนๆงงๆอยู่ตลอดเวลาลักษณะแบบนี้นะคะอ่อนเพลียอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะฉะนั้นปรับใหม่นะคะปรับนาฬิกาชีวิตใหม่ปรับพฤติกรรมของเราใหม่เพื่อเป็นคนที่มีสุขภาพดีไปตลอดค่ะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆกันดีกว่านะคะกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

ฟังเพลงเล่นสื่อออนไลน์ต่างๆใช่ไหมคะวันนี้ก็เลยอยากจะชวนทุกคนมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองค่ะเรื่องนี้ต้องดอกจันไว้ด้วยนะคะว่าเตือนตัวเราเองเช่นเดียวกันนะคะควรจะเข้านอนก่อนเวลา4 ทุ่มจะดีที่สุดเพราะอะไรไปฟังคำตอบกันนะคะคือผลเสียจากการนอนดึกเคยเมื่อสักครู่ได้พูดไปแล้วแต่เรามาดูกันนะคะว่าผลเสียจากการนอนดึกทำให้อวัยวะที่เป็นอวัยวะหลักๆเลยนะคะเสื่อมเร็วขึ้นทั้งสมองหัวใจหลอดเลือดต่อมไร้ท่อและภูมิคุ้มกันร่างกายค่ะแต่ถ้าหากว่าเราปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราใหม่มาเป็นคนที่นอนเร็วขึ้นคือนอนตั้งแต่สี่ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงก่อนเที่ยงคืนซึ่งถือว่าช่วงนี้เป็นนาทีทองนะคะที่จะช่วยทำให้เรานั้นมีสุขภาพดีขึ้นถึง10ประการด้วยกันดังต่อไปนี้ค่ะประการแรกคือการที่สมองสร้างเคมีสุขอย่างที่เรารู้นะคะว่าสมองเป็นหัวเรือใหญ่เลยในการแจกจ่ายงานต่างๆให้กับอวัยวะต่างๆภายในร่างกายของเราแม้แต่เวลานอนก็ยังมอบรางวัลให้กับร่างกายนะคะนั่นคือเมลาโทนินแล้วก็มีเคมีสุขเมื่อสักครู่เป็นเคมีนิทรานะคะเมลาโทนินส่วนเคมีสุขนั่นคือเซโรโทนินนั่นเองและยังมีฮอร์โมนเพศด้วยแถมยังมีเคมีในการบำรุงออกมาควบคุมระบบในตัวเราให้ทำงานราบรื่นตื่นขึ้นมาอย่างสดใสนะคะสร้างเกราะป้องกันอาการป่วยได้ด้วยค่ะส่วนประการที่2นั่นคือสร้างเคมีหนุ่มสาวปกติแล้วเคมีหนุ่มสาวนะคะหรือที่เรียกว่าโกรทฮอร์โมนจะค่อยๆลดลงตามวัยค่ะรวมทั้งการนอนดึกก็ทำให้โกรทฮอร์โมนนั้นน้อยลงตามไปด้วยแต่ถ้าหากว่าเราเข้านอนเร็วก็คือสักราวๆ4 ทุ่มสมองจะช่วยผลิตโกรทฮอร์โมนธรรมชาติให้นะคะสรุปว่ายิ่งเราหลับเร็วเท่าไหร่หลับสนิทเท่าไหร่เราก็จะยิ่งดูอ่อนเยาว์มากขึ้นเท่านั้นค่ะประการที่3คือความจำดีขึ้นมีการศึกษาด้วยนะคะจากสมาคมจิตวิทยาของอเมริกันเขาได้ระบุค่ะว่าคนที่นอนหลับได้แค่ราวๆ4 ชั่วโมงต่อคืนติดต่อกันนานๆมีผลต่อความจำสมาธิและอุบัติเหตุมากขึ้นนั่นก็เพราะว่าเวลาที่เรานอนสมองเขาจะมีกลไกค่ะที่ช่วยจัดระเบียบคล้ายกับการแยกนะคะเป็นการแยกขยะออกไปนั่นเองถ้าหากว่าเราอดนอนเราจะรู้สึกว่ามึนๆลืมง่ายหรืออาจจะเวลาที่เราทำอะไรคือไม่คล่องตัวนั่นเองนะคะรู้สึกสับสนลักษณะแบบนี้ดังนั้นต้องนอนให้เต็มอิ่มถ้าหากว่าเรานอนให้เต็มอิ่มจะเป็นการชาร์จแบตให้กับสมองพร้อมกับเราจะได้รับรางวัล นั่นคือเป็นคนที่มีความจำที่ดีความจำใหม่ๆค่ะมาถึงประการที่4กันแล้วนะคะคือการคุมความดันโลหิตได้การนอนหลับเร็วค่ะจะช่วยให้ระบบประสาทอัตโนมัติทั้งหลายแล้วก็กลไกทางชีววิทยานะคะที่เป็นเหมือนฟันเฟืองขนาดจิ๋วเขามีการทำงานที่ซับซ้อนมากเลยทีเดียวนะคะเขาจะช่วยควบคุมหัวใจและความดันโลหิตให้สงบลงก็คือความดันจะไม่แกว่งขึ้นลงง่ายเหมือนกับตอนที่ตื่นนอนนั่นเองฉะนั้นค่ะควรนอนให้เร็วนะคะก็สามารถที่จะควบคุมความดันโลหิตได้แล้วขออนุญาตพักอีกสักช่วงหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

0: ที่ได้รับจากกรมประมงในปี2568ถึง2005
1: ถ่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14 นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับ

0: นิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: นายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่ยกเลิกโครงการแลนด์บริดจ์แต่เป็นการปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์พร้อมเตรียมหารือเลขาธิการ EEC หลังวันที่28กรกฎาคมนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงกระแสข่าวการยกเลิกโครงการแลนด์บริดจ์โดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ยกเลิกโครงการแต่เป็นการปรับรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเน้นการเร่งรัดโครงการเชื่อมต่อระบบรางหรือ Missing Link เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสินค้ามายังพื้นที่ภาคตะวันตกควบคู่กับการปรับปรุงและยกระดับศักยภาพท่าเรือทั้ง2ฝั่งหากในอนาคตมีความพร้อมทั้งด้านความจำเป็นและปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ก็พร้อมนำโครงการแลนด์บริดจ์ขึ้นมาพิจารณาได้ตลอดเวลาส่วนแผนการพัฒนาท่าเรือระนองจะเป็นโครงสร้างใหม่หรือปรับปรุงจากจุดเดิมนั้นยังคงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมและยกระดับให้ดีขึ้นแต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการหารือในรายละเอียดถึงผลการศึกษาที่นายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์ได้ศึกษาหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมจึงทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ได้มีการแถลงไว้ส่วนโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเตรียมเชิญนายจุฬาสุขมานพเลขาธิการ EEC เข้าหารือรายละเอียดหลังวันที่28กรกฎาคมนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: คณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลายื่นอุทธรณ์และการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมพร้อมปรับหลักเกณฑ์คัดกรองให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เลื่อนการอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมเป็นวันที่31สิงหาคมพร้อมขยายเวลาการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ส่วนผู้ที่เข้าผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะเริ่มใช้พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบหลักเกณฑ์ที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในสังคมไทยขณะที่นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังชี้แจงว่าเกณฑ์คัดกรองเดิมยังคงมีอยู่แต่จะปรับเปลี่ยนในหลักเกณฑ์ย่อยเนื่องจากขณะนี้มีผู้ไม่ผ่านการลงทะเบียนกว่า9ล้าน3แสนคนแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มที่ไม่ผ่านการอัปเดตเป็นปัจจุบันทำให้เสียสิทธิ์และกลุ่มที่พบว่ามีการเอาชื่อของประชาชนไปจดทะเบียนบริษัทครอบครองทรัพย์สินที่ดินยานพาหนะหรือนอมินีโดยจะได้คัดกรองอย่างละเอียดอีกครั้งส่วนกรณีหลักเกณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ที่อายุเกิน20ปีมูลค่าไม่สูงและรถจักรยานยนต์ที่อายุเกิน15ปีไม่รวมรถคลาสสิกสามารถรับสิทธิ์ได้ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะทำหน้าที่คัดกรองโดยประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ์นันทิกาจิตตาโลรายงาน
4: ประธานาธิบดีคิวบาวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐจากมาตรการกวาดล้างทางการเมืองต่อคิวบาประธานาธิบดีมิเกลดิอาสกาเนลของคิวบากล่าวสุนทร

0: คตระหว่างการเฉลิมฉลองเรื่องในวาระครบรอบ73ปีของการปฏิวัติที่นำไปสู่การโค่นล้มอำนาจของนายพลฟูนเชนซิโอบาติสตาอดีตประธานาธิบดีคิวบาเมื่อวานนี้โดยวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐที่กล่าวหาว่าคิวบากำลังแทรกซึมเข้าไปในรัฐบาลสหรัฐและอยู่เบื้องหลังการก่อการร้ายในสหรัฐซึ่งข้อกล่าวหาเหล่านี้ถือเป็นการหาผู้รับผิดชอบจากการประท้วงของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจรวมถึงเป็นการรักษามาตรการที่เป็นการกวาดล้างทางการเมืองต่อคิวบาด้วยถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับคิวบาที่ทวีความตึงเครียดจากมาตรการคว่ำบาตรอย่างครอบคลุมของรัฐบาลสหรัฐซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของคิวบาอย่างรุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่า กดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช

0: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
2: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้

มาห่วมแห่งห่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปากกับผมนะครับฉลาดกันทยาภูดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 นถึงบ่าย 3:00 นทางคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ก็มาปะกันนะครับทางรายการก็มีเรื่องราวนำเพื่อนผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศนะครับการแจ้งเตือนในช่วงนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนำเพื่อนผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งในช่วงแรกนะครับเราไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งก็มีการแจ้งเตือนนะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือนะครับซึ่งก็จะมีผลกระทบในวันที่27ถึง30กรกฎาคม2569ภาคเหนือนะครับก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับซึ่งก็จะมีผลกระทบในวันที่27ถึง30กรกฎาคม2569มาดูในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือนะครับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในช่วงของเที่ยงวันวันนี้นะครับถึงเที่ยงวันวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแห่งพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายและจังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของฝนนะครับที่ตกลงมานะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทางการไฟฟ้าโซนภูมิภาคหรือ PEA นำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งทาง PEA ได้มีการแจ้งเตือนบ่อยากถูกหลอกต้องดูให้ดี PEA แจ้งเตือน PEA Line Official ของแต้ PEA แจ้งเตือนบ่อยากถูกหลอกต้องดูให้ดีสังเกต PEA Line Official ของแต้ต้องมีเครื่องหมายโล่สีเขียวต่ออันแอดเพื่อนไว้สบายชัวติแอด PEA Thailand หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นะครับนำผู้ทุกฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

ครับก็สู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการเตรียมจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือโดยมีการจัดขึ้นนะครับในวันที่1ถึง3สิงหาคมนี้นะครับที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตซึ่งทางด้านของนางกรวรรณสุมมาตรวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเชิญชวนนะครับแอลงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาประจำปี2569ซึ่งทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง3สิงหาคม2569ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและก็ยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่และก็ภาคเหนือตอนบนหนึ่งก็ประกอบไปด้วยเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนซึ่งการจัดงานเทอร์นี่นะครับก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องราววิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวซึ่งจะช่วยในเรื่องของการดึงดูดคนเมืองเพื่อเข้าไปสัมผัสวัฒนธรรมและก็วิถีชีวิตที่แท้จริงของพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆแล้วก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการจำลองวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์จากภาคเหนือตอนบนหนึ่งการจัดนิทรรศการและการสาธิตงานหัตถกรรมศิลปะพื้นบ้านและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากช่างฝีมือและก็ปราชญ์ชาวบ้านการออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชาติพันธุ์และก็สินค้าสร้างสรรค์แปลว่าจะเป็นงานหัตถกรรมผ้าทอเครื่องประดับและก็อาหารพื้นเมืองรวมถึงมีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อมนต์เสน่ห์ชาติพันธุ์ล้านนาความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้นะครับผ่านการท่องเที่ยวสำหรับผู้สนใจก็สามารถที่จะเข้าร่วมงานได้ตลอดทั้ง3วันตั้งแต่วันที่1ถึง3สิงหาคม2569ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตโดยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebookมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนานะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในวันที่1ถึง3สิงหาคม2569ก็คืองานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนานะครับก็ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังนะครับไปแอลกันนะครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่นี่ก็เป็นข่าวสารที่นำท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group
1: ครับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingพลิกภูมิประวัติศาสตร์3ทศวรรษ2534จนถึง2569จากดาวรุ่งของเอเชียสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งการเงินโลกย้อนเวลากลับไปในเดือนตุลาคมปี2534ตรงกับคศ1991ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นเตื้อแรกหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์35ปีผ่านมาระหว่างการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกกับการเตรียมเปิดบ้านรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting แห่มเตือหนึ่งประเทศไทยก็ได้พลิกโฉมจากชาติที่กำลังเร่งสร้างอุตสาหกรรมสู่ประเทศทีมเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนเฮาก็จะพาทุกท่านย้อนกลับไปในอดีตเพื่อสำรวจขอบฟ้าใหม่ไปด้วยกันปี2534ดาวรุ่งแห่งเอเชียและก็ยุคทองของการลงทุนในยุคนั้นประเทศไทยก็คือจุดศูนย์กลางความสนใจของเศรษฐกิจโลกเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาเกษตรกรรมสู่การเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมหาศาลจากญี่ปุ่นและชาติตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาสร้างเงื่อไทยกลายเป็นข้อต่อสำคัญในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกทั้งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอพร้อมกับการเริ่มต้นเปิดเสรีทางการเงินที่วางรากฐานเพื่อตลาดทุนไทยปี2540ถึง2543บทเรียนจากวิกฤตสู่การสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยหันมาทบทวนตัวเองเปลี่ยนเป้าหมายจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงจุดนี้เองที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ได้กลายเป็นเข็มทิศระดับชาติที่เน้นย้ำในเรื่องของความพอประมาณและภูมิคุ้มกันควบคู่กับการปฏิรูปธนาคารแห่งประเทศไทยจนทำให้ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนับว่าเป็นการชนขนาดใหญ่ที่ปกป้องเศรษฐกิจไทยจากความผันผวนของโลกยุคใหม่ปี2553ถึง2562ดีทรอยต์แห่งเอเชียสู่โครงข่ายคมนาคมระดับมหานครในทศวรรษนี้นะครับไทยก็ก้าวสู่ความพร้อมทางอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวเฮานั่นยึดตำแหน่งผู้นำห่วงโซ่การผลิตยานยนต์หรือดีทรอยต์แห่งเอเชียและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมูลค่าสูงควบคู่ไปกับยุคทองของการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลนอกจากนี้ภาพจำเมืองรถติดในอดีตถูกแทนที่ด้วยการลงทุนโครงข่ายพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์ทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพและโครงข่ายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อปูทางสู่เศรษฐกิจดิจิทัลปี2563ถึง2568พลิกวิกฤตโควิดสู่รัฐบาลดิจิทัลเมื่อโลกเผชิญวิกฤตโควิด-19ไทยพิสูจน์ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นระบบสาธารณสุขและรักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยช่วยประคองประเทศให้เดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่ก้าวกระโดดก็คือนวัตกรรมทางการเงินรัฐบาลสามารถส่งเงินเยียวยาตรงถึงมือประชาชนกว่า40ล้านคนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพียงพริบตาและบ่รั่วไหลแม้แต่บาทเดียวนอกจากนี้ไทยยังก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการชำระเงินดิจิทัลระดับภูมิภาคด้วยการเชื่อมต่อพร้อมเพย์นาวกับสิงคโปร์และระบบชำระเงินผ่าน QR Code ข้ามพรมแดนกับแหมหลายชาติในอาเซียนจนสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกยังคงเรตติ้งของไทยไว้ที่ stable มีเสถียรภาพท่ามกลางวิกฤตการเงินระดับโลกในปี2569นี้ขอบฟ้าใหม่ของเศรษฐกิจไทยการกลับมาของเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเตือนี่บัจจัยเป็นแค่การเวียนมาบรรจบของรอบการจัดงานแต่เป็นการประกาศแนวคิดของไทยออกไปยังประชาคมโลกประเทศไทยบ่ได้มองความยืดหยุ่นเป็นเพียง การตั้งรับแห่มต่อไปแต่เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศผ่านกรอบการทำงาน CT Framework Target เปลี่ยนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบวันแหสู่การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ SME อย่างตรงจุดผ่านระบบดิจิทัล Transition ริ่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยตั้งเป้าใจพลังงานหมุนเวียนเพื่อได้ 30% ภายในปี 2030 และสร้างระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล Transform ยกระดับขีดความสามารถด้วย AI เศรษฐกิจชีวภาพและการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย Together จับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนและเครือข่ายอาเซียนเพื่อเติบโตไปด้วยกันโดยบทิ้งไผ่ไว้ข้างหลังวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ผู้นำทางการเงินจาก190ประเทศจะได้มาพบกับประเทศไทยแห่มเตือหนึ่งประเทศไทยที่ผ่านการเฮียนฮู้จากอดีตพร้อมร่วมกำหนดทิศทางขอบฟ้าใหม่และเข้าไปมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินโลกและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนับถอยหลังการประชุม2026 IMF World Bank Groupแอนนวลมิทติ้งนำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: บนุย
1: ครับ
0: ไอ้เหมือง
2: อื
0: มมานี่มานั่งนี่ตึงป่อตึงลูกมาฟังแม่มึงอู้ก่อน
1: เนี่ยอย่าง
0: เนี่ยบัดเดี๋ยวนี้ตั้งรัฐบาลเปิ่นจัดระเบียบสังคมเพื่อความผาสุกของบ้านของเมือง
1: ครับ
0: ต่อไปนี้อีแม่จะจัดระเบียบครอบครัวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยบนุยมึงน่ะห้ามแอวมาขำเมื่อคืนห้ามกินเหล้าเมายาปิกบ้านเดึกดึงกึ่งคืนเป็นอันขาดเนอะ
2: จัดการไปเลยแม่มันบันนุยนี่มันถึงสอนเนี่ย
0: หยุดจะไปปากไอ้เมืองสู้เนี่ยก็แถมคนหนึ่งนะไอ้ตัวเต็มเตี่ยวมันกันเป็นตัวอย่างที่บดีของลูกของเต้าเอวกับนี่ปิกตีหนึ่งตีสองขอแม่เท่ามึงยับได้ก่อนเนอะจะไปว่าบอก

0: มั้งขวัญใจตัวมาละ
1: ป๋าค่ะ
0: จ
1: ะป๋าจะทานอะไรอ่ะบอกออนนะคะเดี๋ยวออนจะสั่งให
0: ้จะเอาวิสกี้สักขวดกับแก้มอะไรก็ได้ที่ออนชอบป๋ากินได้หมด
1: ป๋าค่ะแล้วถ้าเกิดออนร้องเพลงอ่ะป๋าต้องให้ติ๊บออนเยอะๆนะคะ
0: แน่นอนเลยจ้ะแน่นอนเลยจ้ะ50พวง
2: เออ50พวงมีตังปุ้นมีแตงสาม

0: ง
1: เอ้ย
0: งง
1: เอ้ย
0: ตายที่เก่าเวลาเดิม
1: โอ้คืนนี้ไปบ่ได
0: ้เป็นยังไปบ่ได
1: ้มจด
0: มจดแปลว่าจะมาดึกกะ
1: ปัจจัยเมียจะด่า
2: แม่จริงแต่จะไปเลยกายเมืองไปเลยถ้าไปคืนนี้นะข้าบ่มจดสูนแล้วเนอะแต่ข้าจะกอคอคือพออ
1: ันกอคอน่ะแปลว่ากินเข้ากะโส
2: กอคอก็แปลว่ากกคอน่ะก็หูกอ
1: เอ

ช่วงข่าวสารน่ารู้กับกฟผ.กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารในส่วนของทางกฟผ.คว้า2รางวัลเวทีเอเชียแปซิฟิกตอกย้ำมาตรฐานองค์กรคุณภาพและการสร้างคุณค่าต่อสังคมต่อเนื่องเป็นปีที่2การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ได้รับ2รางวัลสำคัญจากเวทีเอเชียแปซิฟิกเอ็นเตอร์ไพรส์อวอร์ดหรือAPEA 2026 Regional Edition ต่อเนื่องเป็นปีที่2สะท้อนความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมโดยกฟผ.ได้รับรางวัล Corporate Excellence Award ซึ่งก็ได้มอบให้แก่องค์กรที่มีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการกลยุทธ์การดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนขณะที่รางวัลInspirational Brand Award เป็นรางวัลสำหรับแบรนด์ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนบทบาทของกฟผ.ในฐานะหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศที่มุ่งพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงควบคู่กับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องรวมถึงการผลักดันนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศสำหรับเวทีเอเชียแปซิฟิกเอ็นเตอร์ไพรส์อวอร์ดหรือ APEA จัดขึ้นโดย Enterprise Asiaองค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำของภูมิภาคเอเชียเพื่อยกย่ององค์กรและผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นเป็นแบบอย่างด้านการบริหารจัดการความยั่งยืนและการสร้างคุณค่าร่วมเพื่อกับสังคมในระดับภูมิภาคการได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่2นับเป็นอีกหนึ่งเครื่องยืนยันถึงความเชื่อมั่นที่หน่วยงานและสังคมมีต่อกฟผ.ในการดำเนินภารกิจด้านพลังงานควบคู่กับการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนเพื่อกับประเทศและภูมิภาคต่อไปนี่ก็เป็นข่าวสารของทางกฟผ.นะครับนำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ไอ้ดีมีคนเล่าว่ากันว่านะไอ้ดีมีของดีแท้ค่ะ
1: โอ้ลูกพ่อจายถ้าบ่ซักลายบ่ใจพ่อจายบ
0: ่ฮั่นแหละมีอันหยังดีฮะ
1: อ้ายนี่นะได้มาตั้งสมัยปออุ้ยแล้วเนอะ
0: แม่นได
1: ้เพื่อนห้องเสยยัน
0: คาม
1: อยู่ยงคงกับพันฟันแตงบ่เข้านะ
0: แต่ว่ะ
1: แต่ก็อาจจะเล่าให้ฟังนะวันนั้นนะไอ้ถอดเสยยันไว้ข้างฝาม ันมืดมีไอ้บ่หันเปียไปใส่อ่ะมันนึกว่าเสื้อมันนอกลูกห้องให้กินนมอ่ะมันเอาลูกไปกินนมดูดนมบ่ออกคิดว่าคามก็
0: เบาๆหน่อยไอ้ดิไข้แก่ไปกา

0: รื่องตั้งอยู่ยงคงกระพันในผมบ่ไข่ห่มแต่ได้นายผมห่มไปตั้งมหานิยมบุด
1: อั่นแหละถ้าจะมีของดีเน
0: า
1: ะ
0: มันก็ป้อตัวอ้ายผมมีขุนแผนนะคนบอกขุนแผนนะคนฮักคนห่มโดยเฉพาะสาวๆเลยนะซิ่งอย่างอ่ะแต่มันบ่ไข่มีเงินนะวันนั้นผมไปปะอาจารย์แถวพลพลบอกว่าเสน่ห์แต่บักไข่มีเงินโอ้ปนก็เลยเอานางกวักฮือนะคะผมเอาไปห้อยไว้หน้ารถกับขุนแผนนะโปดเต้าผมจอดรถไว้กำเดียวนะรถผมสั้นทุดทุดทุดอ่ะผมก็นึกว่าขโมยมางาดรถผมแหละเป็นว่าขุนแผนปั้มนางกวักอ่ะ
1: เปิงดีเตอร์อ้ายหันละอ่อนเต็มรถยับยับลูกชิงกะ
0: กูมารทอง

0: ันเรื่องอยู่ยงคงกระพันเมตตามหานิยมเนี่ยผมบอกหูหูไม่ต้องโจรไก่
1: บุญก็หูข่าวว่าไปโจรมาตลอดใช่กะวันนั้นได้ข่าวว่าการมานี
0: ่อ๋อไอ้ไก่ปูโมนนั่นกะมันมากินเงินโจรมาได้กับการสลวดผมเลยจัดการให้เมียผมห่อหนึ่งไปขาย
1: แล้วถ้าจะขายดีเนาะ
0: บอกแล้วเหรอไก่ตัวนี้มันมากินเงินขนาดห่อหนึ่งไปขายเขายังแปะบ่ยอมจ่ายเงินสดอ่ะ
1: โอ้บ่กินเงินแต่แต่
2: กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวนะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งวันพรุ่งนี้นะครับก็เป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยแล้วก็มีการหยุดยาวนะครับไปจนถึงวันที่30กรกฎาคม2569วันพรุ่งนี้นะครับก็เป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ28กรกฎาคม2569และก็วันที่29นะครับก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันอาสัฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษานะครับในวันที่30กรกฎาคม2569ซึ่งวันนี้นะครับทางรายการก็มีในเรื่องของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานำมุทุบูฟังได้ติดตามรับฟังกันก็จะมีวันอาสาฬหบูชาและก็วันเข้าพรรษานะครับซึ่งวันสำคัญวันอาสาฬหบูชาก็หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะหรือว่าเดือน8นะครับซึ่งในปีนี้ก็ตรงกับวันที่29กรกฎาคม2569วันอาสาฬหบูชาก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาก็คือเทศการแรกก็คือธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเป็นเตื้อแรกแก่เบญจวัคคีย์หรือว่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้แก่โกณฑัญญะวิปปะภัททิยะมหานามะและก็อัจฉินะครับที่ป่าอิสิปตนะมฤคคทายวันนะครับเมืองพาราณสีซึ่งการแสดงธรรมเตือนี่นะครับก็ทำให้พระโกณฑัญญะหนึ่งในเบญจวัคคีย์หรือว่าปัญจวัคคีย์นะครับเกิดความเลื่อมใสในพระธรรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบันได้อุปสมบทเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาและก็ทำให้พระรัตนตรัยครบองค์สามก็คือพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์อาสาฬหบูชาก็ย่อมมาจากอาสาฬหะปุรณะมีบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะอันเป็นเดือนตามเป็นเดือน4นะครับตามปฏิทินของประเทศอินเดียตรงกับวันเพ็ญเดือน8ตามปฏิทินจันทรคติของไทยมักตรงกับเดือนกรกฎาคมและก็สิงหาคมนะครับซึ่งในส่วนของการปฏิบัติในวันอาสาฬหบูชาก็มีกิจกรรมในวันอาสาฬหบูชากิจกรรมของพระภิกษุสงฆ์ในวัดก็จะมีการเตรียมกิจกรรมที่วัดรวมถึงการแสดงมาธรรมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรส่วนสิ่งที่พุทธศาสนิกชนกระทำในวันนี้ก็คือการทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานฮื้อตานรักษาศีลงดการทำบาปแล้วก็เข้าวัดสวดมนต์ฟังธรรมนะครับแล้วก็มีการเวียนเทียนรอบอุโบสถในเวลาเย็นเพื่อน้อมระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณและก็ยังช่วยชำระล่างจิตใจให้ผ่องใสตุยนะครับแล้วก็แห่งวันหนึ่งนะครับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับวันเข้าพรรษาซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันที่30กรกฎาคม2569เป็นวันต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชาเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้สืบสานต่อกันมาครั้งโบราณในปีนี้นะครับก็ตรงกับวันที่30กรกฎาคม2569วันเข้าพรรษาก็แปลว่าการพักฝนหมายถึงพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาอธิษฐานอยู่ประจำพรรษาวัดใดวัดหนึ่งบ่ไปข้างแรมที่อื่นตลอด3เดือนในฤดูฝนเว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่มีการอนุญาตไว้ในพระวินัยวันเข้าพรรษาปีนี้นะครับก็ตรงกับวันที่30กรกฎาคม2569 ซึ่งการจำพรรษานะครับยะใดนะครับว่าพระสงฆ์ต้องจำพรรษานะครับซึ่งคำว่าวันเข้าพรรษาก็คือวันที่พระสงฆ์ทำพิธีอธิษฐานพรรษาซึ่งเป็นวันแรกของการจำพรรษานั่นเองส่วนคำว่าพรรษาทั่วไปก็แปลว่าปีหมายถึงระยะเวลาที่ครบรอบ12เดือนหรือเวลาที่โลกเดินรอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่งและในปีนี้และในที่นี้นะครับก็หมายถึงฤดูฝนนะครับซึ่งในสมัยพุทธกาลนะครับได้มีการอธิบายนะครับว่าเพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักกับการจาริกเผยแพร่ศาสนาตามสถานที่ต่างๆซึ่งในช่วงของฤดูฝนการเดินทางลำบากนะครับก็ทำให้ต้องไปเหยียบเข้ากล้าของชาวบ้านเสียหายชาวบ้านจึงมีการตำหนิและก็กราบทูลพระพุทธเจ้าจึงได้มีการบัญญัติให้พระภิกษุอยู่จำพรรษาเป็นระยะเวลา3เดือนในฤดูฝนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็คือวันอาสาฬหบูชาซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันที่29กรกฎาคม2569และก็วันเข้าพรรษานะครับก็ตรงกับวันที่30กรกฎาคม2569นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนปากกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: พ่อลุงกาตัวนี้จนดีป่ะน่ะ
1: แฉมกะก็ชอบไก่พม่าอย่าแฉมขนาดเอาเข้าให้มันกินนะถ้าลุงบ่นุ่งชะโลงนี่นะมันมายอมกินแฉมพุเตถอยน่ะกะไม่แล้วโจนเจียงใหม่ถอยไปถอยไปแผ่วลำปางพุ่นน่ะแฉม
0: โอ้โหลุงใจถ้ามันจนไก่เฮานี่มาได้ถอยอ่ะมันมัดตีลุงใจ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับคณะรัฐมนตรีมีมติคงภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ7ต่ออีก1ปีพร้อมเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้ข้าราชการอาหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือ

0: สามสถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปคณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลามาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ7ต่ออีก1ปีไปจนถึงวันที่30กันยายน2570
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัชดากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อขยายระยะเวลามาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดออกไปอีก1ปีทั้งนี้เนื่องจากมาตรการดังกล่าวเป็นการขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งกำลังจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2569ออกไปอีก1ปีเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึงวันที่30กันยายน2570การคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ7จะช่วยลดผลกระทบจากภาระค่าครองชีพช่วยกระตุ้นการบริโภคของประชาชนซึ่งจะส่งผลให้ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยและการลงทุนภาคเอกชนในประเทศสามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายรวมถึงช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการประกอบกิจการให้แก่ภาคเอกชนกนิษฐาแช่มใสรายงาน
0: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้ข้าราชการอาหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเพื่อสนับสนุนการปรับกำลังพลอย่างเหมาะสม
2: นางสาวลลิดาเพื่อริวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับข้าราชการทหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมปีงบประมาณพ.ศ. 2568ถึง2570โดยครอบคลุมทั้งเงินช่วยเหลือที่ได้รับตามโครงการและเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เพื่อบรรเทาภาระภาษีของผู้เข้าร่วมโครงการและสนับสนุนการปรับโครงสร้างกำลังพลของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยโครงการครอบคลุมข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกนาวาเอกและนาวาอากาศเอกขึ้นไปที่มีอายุ50ปีขึ้นไปมีเวลาราชการไม่น้อยกว่า25ปีและมีเวลาราชการเหลืออย่างน้อย2ปีซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นเงินก้อนประมาณ 7-10 เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้ายรวมเงินประจำตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมได้รับสิทธิประโยชน์อื่นตามโครงการการยกเว้นภาษีจะช่วยบรรเทาภาระของผู้เข้าร่วมโครงการและสนับสนุนการดำเนินนโยบายปรับกำลังพลของภาครัฐให้บรรลุผลตามเป้าหมายนันทิกาคิตปาโลรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยและมาเลเซียอยู่ระหว่างการตรวจประเมินด้านสุขอนามัยพร้อมเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลา30วัน
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าหลังจากบรรลุข้อตกลงกับทางการมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการให้สามารถกลับมาเปิดการค้าระหว่างกันให้ได้ภายใน30วันนั้นการดำเนินการดังกล่าวจะเกิดผลสำเร็จได้จะต้องมีการดำเนินการตรวจสอบมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS ระหว่างกันให้แล้วเสร็จซึ่งฝ่ายไทยได้แสดงความพร้อมที่จะเข้าตรวจสอบปลากระพงและให้ฝ่ายมาเลเซียเข้ามาตรวจสอบกุ้งของไทยมาระยะหนึ่งแล้วโดยย้ำว่าจะพยายามเร่งรัดให้แล้วเสร็จทันภายในกรอบระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้คือวันที่30กรกฎาคมนี้แต่หากช้าออกไปกว่ากำหนดก็เชื่อว่าจะไม่นานมากเพราะเรื่องดังกล่าวมีผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการภายในประเทศด้านนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่ากรมประมงได้รายงานให้ทราบว่าขณะนี้ได้ดำเนินการในกระบวนการทางเอกสารคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ50เหลือเพียงกระบวนการตรวจสอบโดยในวันนี้ทางฝ่ายมาเลเซียและไทยจะเริ่มกระบวนการในการตรวจประเมิน SPS ระหว่างกันแล้วซึ่งคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่29กรกฎาคมนี้และหากกระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นก็เชื่อว่าจะสามารถเปิดตลาดนำเข้าส่งออกระหว่างกันได้ทันตามกำหนดเวลาชาวนันมาลีรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

แล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้สภาการบูรณา

0: อมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

0: ได้เพื่อนยิงพอไม่ยิงคนนั้นเหรอ
1: คนไหนว่าคนไหนพอยังไปเจ้คนบ้านเฮาวะ
2: ไม่ยิงเมืองกรุงเหรอวะ
0: ลูกไหนมาโพสเชียงใหม่ปะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานผลักดันความร่วมมือพร้อมเร่งลดปัจจัยเสี่ยงทางการค้ารับมือมาตรการภาษีสหรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียม

0: ตราภาษีตามมาตรา301กับประเทศคู่ค้ากว่า60ประเทศโดยประเทศไทยถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 ว่าทุกหน่วยงานไม่ควรมองข้ามเพียงตัวเลขอัตราภาษีแต่ต้องเร่งแก้ไขปัจจัยเสี่ยงที่สหรัฐให้ความสำคัญโดยเฉพาะประเด็นแรงงานบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินซึ่งอาจถูกนำมาใช้เป็นเหตุในการเพิ่มมาตรการทางการค้ากับไทยในอนาคตจึงมอบหมายให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบังคับใช้กฎหมายกฎระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังพร้อมจัดทำบัญชีสินค้าและอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงรวมทั้งพัฒนาระบบรับรองแหล่งที่มาและระบบตรวจสอบย้อนหลังเพื่อยืนยันว่าสินค้าไทยตลอดห่วงโซ่การผลิตไม่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานบังคับและใช้เป็นหลักฐานประกอบการเจรจากับสหรัฐอเมริกาและประเทศคู่ค้าได้สำหรับประเด็นกำลังการผลิตส่วนเกินนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำบัญชีสินค้าและอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงพร้อมตรวจสอบกำลังการผลิตปริมาณสินค้าคงเหลือมาตรการอุดหนุนของรัฐแหล่งกำเนิดสินค้าและความเสี่ยงจากการสวมสิทธิ์หรือการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการทางการค้ารวมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานจัดทำมาตรการรองรับอย่างเป็นระบบกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อใช้ประกอบการเจรจากับสหรัฐอเมริกาและลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการและผู้ส่งออกของไทยกนิกาแก้วใสรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้เงินชดเชยโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบช่วยชาวประมงนำเงินเยียวยาไปประกอบอาชีพใหม่ได้เต็มจำนวน
2: นางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินชดเชยเยียวยาที่กรมประมงจ่ายให้แก่เจ้าของเรือประมงที่เข้าร่วมโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนในปีพ.ศ. 2568และปีพ.ศ. 2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อบรรเทาภาระภาษีเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบนำเงินชดเชยไปใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพใหม่และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตได้อย่างเต็มที่พร้อมอนุมัติโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบระยะล่าสุดเมื่อวันที่3มีนาคม2568โดยกำหนดกรอบงบประมาณสำหรับการจ่ายเงินชดเชยแก่เรือประมงจำนวน923ลำวงเงินรวมกว่า 1,622 ล้านบาทนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนและทดแทนตำแหน่งที่ว่างร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงเพื่อการสับเปลี่ยนหมุนเวียนและทดแทนตำแหน่งผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมได้รับอนุญาตให้ลาออกอาทินางสาวนฤมลสงวนวงศ์พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมหม่อนไหมนายสรัญญูภูลาภพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมหม่อนไหมให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนายวิทยาแก้วมีพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานนายสุริยพลนุชอนงพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาครับ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
5: ไม่ดีหรอกมั้ง
6: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
4: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
6: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
4: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
6: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
4: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
6: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
4: เจงเพ
7: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:10 น. ถึง 17:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

ต้อนรับคุณผู้ฟังวันนี้นะคะคุณฟังข่าววันนี้วันจันทร์ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569นะคะแล้วก็สัปดาห์นี้ค่ะซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม2569นะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยพิเศษมากๆเลยนะคะก็เพราะว่าวันนี้นะคะเรามาทำงาน1วันค่ะแล้วก็มีวันหยุดต่อเนื่องติดต่อกัน3วันนะคะก็เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยวันพรุ่งนี้นะคะวันอังคารที่28กรกฎาคม2569นะคะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะแล้วก็หยุดต่อเนื่องในวันพุธด้วยนะคะวันพุธที่29กรกฎาคม2569เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันอาสาฬหบูชาค่ะแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569นะคะก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นกันเป็นวันเข้าพรรษาค่ะดังนั้นในสัปดาห์นี้นะคะมาทำงาน1วันคือวันจันทร์วันนี้แล้วก็หยุดอีก3วันนะคะวันอังคารวันพุธวันพฤหัสแล้วก็เปิดทำการในวันศุกร์ที่31กรกฎาคมนะคะก็หยุดต่อวันเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะมีคุณฟังหลายท่านนะคะที่ขอหยุดขอลาหยุดวันนี้เลยนะคะวันจันทร์วันนี้แล้วก็ขอลาอีกวันคือวันศุกร์ก็จะมีวันหยุดต่อเนื่องติดต่อกันถึง9วันเลยทีเดียวนะคะก็หลายท่านก็อาจจะลานะคะหรือท่านก็บอกว่าอาหยุด3วันอังคารพุธพฤหัสเนี่ยก็โอเคแล้วนะคะก็ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องติดต่อกันยาวแบบนี้นะคะต้องบอกว่าตำรวจภูธรภาค5และหน่วยงานในสังกัดนะคะเราก็มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะคะรวมไปถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรด้วยเพราะว่าวันหยุดต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันนะคะก็อาจจะมีคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะใช้วันหยุดในช่วงติดต่อกันแบบนี้เดินทางกลับภูมิลำเนาเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะแล้วอย่างที่บอกว่าวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาก็อาจจะมีพี่น้องประชาชนนะคะที่อยากจะไปไหว้พระที่วัดนะคะหลายวัดเลยนะคะก็ในความพร้อมของตำรวจภูธรภาค5และหน่วยงานในสังกัดนะคะก็ต้องบอกว่าพร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะที่ตำรวจภูธรภาค5ค่ะตั้งแต่เช้าเลยนะคะ 9:30 นาทีวันนี้ท่านพลตำรวจโทกฤษพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะคะก็ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัดค่ะเข้าร่วมพิธีนะคะซึ่งเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะคะถวายพระพรชัยมงคลซึ่งเราก็มีพิธีสงฆ์แล้วก็มีพิธีถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนะคะซึ่งในพิธีดังกล่าวเนี่ยก็ได้จัดขึ้นที่หอประชุมอาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาวตำรวจภูธรภาค5อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะคะตั้งแต่เช้าเราก็มีพิธีทางศาสนานะคะต่อด้วยพิธีถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนะคะโดยในช่วงเช้าของวันนี้ท่านพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะคะก็ได้นำข้าราชการตำรวจนะคะซึ่งประกอบไปด้วยท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ท่านผู้บังคับการนะคะแล้วก็หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดของตำรวจภูธรภาค5 159แห่งนะคะได้ร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันแล้วก็ยังได้ร่วมกันนะคะถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนะคะโดยท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะคะก็ได้นำข้าราชการตำรวจเนี่ยได้
ถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไปนะคะก็เสร็จสิ้นในส่วนของพิธีทางศาสนาพิธีถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนะคะก็มีการประชุมบริหารตำรวจภูธรภาค5ครั้งที่10ทับ2569โดยก่อนเริ่มประชุมนะคะท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะคะก็ได้มีพิธีลงนามMOU นะคะร่วมกับหน่วยงานนะคะสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าแล้วก็สำนักงานควบคุมโรคที่1เชียงใหม่นะคะซึ่งก็เป็นการลงนาม MOU ตามโครงการตำรวจภูธรภาค5ลดละเลิกเหล้าบุหรี่เข้าพรรษาลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคมนะคะก็มีการเชิญชวนให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดนะคะรวมไปถึงครอบครัวด้วยนะคะใช้โอกาสเทศกาลเข้าพรรษาเป็นฤดูการเริ่มต้นในการดูแลสุขภาพเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการทำงานประหยัดค่าใช้จ่ายสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างสร้างสรรค์แล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับครอบครัวและสังคมนะคะซึ่งในการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้กรอบ Police 5 Healthy Hero นั่นก็คือ90วันเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันนะคะซึ่งก็เป็นฤดูการสุขปลอดเล่านะคะโดยการลงนาม MOU นะคะก็ประกอบไปด้วย3ท่านที่ลงนามนะคะท่านแรกก็คือนายชัยนรงค์คำแดงค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้านะคะท่านที่สองแพทย์หญิงสาวนีวิบูลสันติผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมโรคที่1เชียงใหม่และพลตำรวจโทกฤษพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะคะซึ่งในโครงการดังกล่าวนะคะก็ไม่เพียงแต่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวนะคะก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้ลดละเลิกเหล้าบุหรี่เข้าพรรษาลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคมนะคะก็ในช่วงเข้าพรรษานะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเลิกเหล้านะคะเข้าพรรษาแล้วก็ต้องบอกว่าเวลาที่เราได้ร่วมนะคะในโครงการดังกล่าวเนี่ยนะคะนอกจากจะทำให้เรามีสุขภาพดีเนาะไม่ไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะการไม่สูบบุหรี่ต่างๆนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะคะเราจะได้ใช้โอกาสในการเข้าพรรษาตลอด3เดือนนะคะของปี2569มาลดละเลิกนะคะเหล้าบุหรี่กันดีกว่าซึ่งจริงๆต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะว่าการใช้หลักนะคะ5ชอได้แก่ชวนช่วยชมเชียร์แล้วก็เชิดชูนะคะให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวนะคะได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวนะคะซึ่งเดินชวนคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนด้วยนะคะมาลดละเลิกกันในช่วงของการเข้าพรรษาค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเราก็จะมีบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังด้วยแล้วก็จะมีการรายงานสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์มีข้อมูลการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะโดยวันนี้เนี่ยเราก็จะได้รับเกียรติจากท่านพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนพงษ์คินมาร่วมพูดคุยโฟนอินในรายการด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะเดี๋ยวยังมีหลายๆเรื่องมาเล่าให้คุณฟังด้วยนะคะก็ในเรื่องของมาตรการการบังคับใช้กฎหมายนะคะในเรื่องของกฎการจราจรเนี่ยโอ้เดี๋ยววันนี้เรามีเรื่องราวมาเล่าให้กับคุณฟังได้รับทราบด้วยนะคะว่าตอนนี้เขามีการลงนาม MOU นะคะในระดับสำนักในระดับนโยบายด้วยนะคะแล้วก็จะมีผลบังคับใช้อย่างไรนะคะตอนนี้เราจะไปฟังบทเพลงเพราะๆกันอีกสักหนึ่งเพลงดีกว่านะคะอยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับการฟังเพลงด้วยนะคะแล้วคุณผู้ฟังที่กำลังขับรถอยู่ในตอนนี้นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีฝนตกก็ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยนะคะตอนนี้มีอีกหนึ่งบทเพลงมาฝากคุณผู้ฟังค่ะก็อยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับการฟังเพลงด้วยนะคะ

ค่ะผลงานเพลงของคุณอัศนีวสันต์นะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะกับเพลงที่ชื่อว่ารักเธอเสมอนะคะก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5นะคะไม่ว่าจะผ่านคลื่นความถี่ FM 93.25 MHz หรือว่าจะผ่านเพจสทช.ใหม่ PRD ค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะมีข้อมูลนะคะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบนะคะว่าทางรัฐบาลเนี่ยนะคะเขาได้เดินหน้าสร้างความปลอดภัยทางถนนนะคะก็ได้ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะคะจับมือกับกรมการขนส่งทางบกมีการลงนาม MOU เชื่อมข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ค่ะตามแนวคำพิพากษาเน้นมาตรฐานสากลตามหลักนิติธรรมนะคะเพื่อบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพแก้ไขอุบัติเหตุบนถนนนะคะแล้วก็เริ่มบังคับใช้ใบสั่งใบแรกนะคะวันที่1สิงหาคม2569นี้ค่ะหากว่ามีผู้ที่ค้างชำระนะคะใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรเนี่ยนะคะก็จะมีมาตรการนะคะไม่ได้รับป้ายภาษีจริงด้วยในเรื่องนี้นะคะก็จะนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังนะคะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเขามีความร่วมมือนะคะลงนาม MOU ร่วมกับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะคะรวมไปถึงผู้บริหารสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะคะธนาคารกรุงไทยแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะมีการลงนาม MOU นะคะเป็นบันทึกข้อตกลงนะคะเป็นความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกรมการขนส่งทางบกนะคะซึ่งการลงนาม MOU ดังกล่าวเนี่ยนะคะก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลค่ะที่มีการกำหนดแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพ.ศ. 2565ถึงพ.ศ. 2570นะคะเพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตให้เหลือ12คนต่อประชากร 100,000 คนค่ะแล้วก็เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติซึ่งส่วนหนึ่งของหัวใจสำคัญเลยในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุก็คือการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะประเทศไทยเนี่ยมีสถิติอุบัติเหตุที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เกิดความสูญเสียเป็นจำนวนมากส่วนหนึ่งก็เพราะว่าการขาดวินัยจราจรนะคะแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพค่ะมีพี่น้องประชาชนนะคะค้างชำระใบสั่งจราจรเนี่ยหลายสิบล้านใบค่ะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ในอดีตเนี่ยนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังจะจำได้นะก็คือเราเคยมีความร่วมมือนะคะก็คือเกิดความเชื่อมโยงข้อมูลของสำนักงานตรวจแห่งชาติแล้วก็กรมการขนส่งทางบกนะคะในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าในก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีความร่วมมือก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะทำให้เห็นผลเป็นที่ประจักษ์ว่าการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพนะคะทำให้ภาพรวมของอุบัติเหตุเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยนะคะมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็รัฐบาลนะคะก็จึงได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็กรมการขนส่งทางบกร่วมหารือแนวทางการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพนะคะมีการปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรให้สอดคล้องตามแนวคำพิพากษาศาลปกครองเป็นไปตามหลักนิติธรรมแล้วก็มีความเป็นสากลนะคะให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลค่ะตรวจสอบใบสั่งของตนเองได้ในการชำระค่าปรับนะคะแล้วก็มีการเพิ่มข้อมูลสำเนาใบสั่งสำเนาเอกสารแจ้งเตือนสำเนาหลักฐานการส่งไปรษณีย์ตอบรับข้อมูลของเจ้าพนักงานจราจรที่ออกใบสั่งด้วยนะคะทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนค่ะที่มาเสียภาษีนะคะประจำปีที่สำนักงานขนส่งนะคะซึ่งหากปรากฏว่ามีข้อมูลใบสั่งค้างชำระก็สามารถตรวจสอบแล้วก็ชำระค่าปรับ
ที่ค้างชำระเนี่ยกับนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นการเพิ่มการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพกับเจ้าของรถที่ค้างชำระใบสั่งจราจรแม้ว่าชำระภาษีแล้วนะคะแต่ว่าจะยังไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับให้ครบถ้วนเสียก่อนนะคะนั่นก็หมายความว่าตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569นะคะก็คือวันเสาร์นี้วันเสาร์ที่จะถึงนี้นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะทำผิดกฎจราจรได้รับใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรนะคะก็จะเริ่มนะคะตั้งแต่1สิงหาคมคือวันเสาร์ที่จะถึงนี้เลยนะคะพอเราได้รับใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรแล้วเนี่ยเราไม่ไปชำระค่าปรับจราจรนะคะเขาก็จะมีมาตรการนะคะคือจะมีหนังสือแจ้งเตือนก่อนนะคะเขาก็จะมีหนังสือแจ้งเตือนหากว่ายังไม่ชำระตามหนังสือแจ้งเตือนภายในระยะเวลาประมาณ60ถึง90วันนะคะนับจากวันออกใบสั่งเนี่ยข้อมูลการไม่ชำระใบสั่งจะถูกเชื่อมโยงไปยังระบบนะคะของกรมการขนส่งทางบกค่ะแล้วก็พอเชื่อมโยงข้อมูลนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะไปชำระภาษีประจำปีนะคะถามว่าชำระได้ไหมยังชำระได้ถ้าหากว่าเรายังไม่ชำระค่าปรับนะคะเรายังชำระภาษีได้ค่ะแต่ว่าจะไม่ได้รับนะคะจะไม่ได้รับใบเครื่องหมายการแสดงเสียภาษีฉบับจริงเราจะได้ใบชั่วคราวไปนะคะคราวนี้พอเราได้ใบชั่วคราวไปก็มีอายุ30วันนะคะพอเราเลยกำหนด30วันใช่ไหมคะก็พอเจ้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าที่ขนส่งไปเจอว่าเอ๊ะไม่ติดเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีก็ถูกออกใบสั่งอีกนะคะดังนั้นก็นำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าต้องปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีการลงนาม MOU ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเชื่อมโยงข้อมูลนะคะซึ่งใบสั่งใบแรกเลยนะคะที่จะเริ่มดำเนินการก็คือวันที่1สิงหาคม2569นะคะก็จะเริ่มนะคะที่มีการบังคับใช้กับใบสั่งจราจรที่ออกให้กับผู้ขับขี่ที่กระทำผิดกฎจราจรนะคะแต่ว่าสบายใจได้นะคะไม่มีผลย้อนหลังค่ะแต่ว่าจะเริ่มสำหรับใบสั่งที่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปดังนั้นนะคะต้องบอกว่ากฎแห่งความปลอดภัยนะคะก็คือกฎจราจรอยากให้ทุกท่านนะคะปฏิบัติตามกฎจราจรค่ะเพื่อที่เราจะได้ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนนะคะแล้วก็ด้วยความห่วงใยความปรารถนาดีจากตำรวจภูธรภาค5แล้วก็หน่วยงานในสังกัดอยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะเดินทางปลอดภัยทุกวันนะคะตลอด365วันนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันอีกสักเพลงนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจบเพลงนี้เราจะต่อสายไปพูดคุยกับท่านพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโพคินกันค่ะ

0: ล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ท่านพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโพกินกันสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับสวัสดีพี่ต้อมสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะท่านรองศักดาคะวันนี้วันจันทร์นะคะที่27กรกฎาคม2569มาทำงาน1วันได้วันหยุดต่อเนื่องติดต่อกันถึง3วันนะคะหยุดพรุ่งนี้วันอังคารจนถึงวันพฤหัสค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ค่ะในเรื่องของสภาพการจราจรค่ะ
1: ก็น้องๆหยุดเรียนจริงๆก็หยุดตั้งแต่พรุ่งนี้นะครับแต่บางโรงเรียนก็มีวันหยุดพิเศษเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครับก็คือ27แล้วก็บางโรงเรียนยาวไปจนถึงวันที่2แล้วก็ไปเปิดอีกทีก็คือจันทร์หน้าวันที่3สิงหาแต่บางโรงเรียนก็วันนี้ยังมีการเรียนการสอนอยู่แล้วก็จะไปหยุด28 29 30แล้วก็มาเรียน31ก็คือจันทร์กับศุกร์เป็นหัวท้ายบางโรงเรียนแบบนี้อีกครับเรียนหยุดวันนี้27 28 29แต่30กับ31ให้เด็กๆมาเรียนก็คงเป็นเรื่องของกรอบของแต่ละโรงเรียนก็คงกลัวน้องๆเรียนไม่ทันด้วยนะครับก็แต่ละโรงเรียนก็จะวางแผนแตกต่างกันไปก็จึงทำให้ณนะช่วงเวลาช่วงเช้านะครับในช่วงสถานศึกษาต่างๆในถนนแก้วนวรัตน์นะครับก็ปริมาณรถก็น้อยนะครับแทบจะคล่องตัวตลอดสายเลยเช่นเดียวกับเจริญเมืองก็เหมือนกันแต่พอสายมาก็จะมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นหน่อยเพราะว่าคนที่ยังทำงานยังเข้ามาในเมืองบางโรงเรียนยังเปิดอยู่ยกตัวอย่างเช่นวารียังเปิดอยู่วันนี้นะครับมงฟอร์ดปฐมยังเปิดอยู่ยุพราชยังเปิดอยู่นะครับแล้วก็วัฒโนไทยพายัพก็ยังเปิดอยู่นะครับก็ทำให้ยังมีปริมาณรถที่ใช้ในเส้นทางแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับเคลื่อนได้ค่อนข้างดีไม่ได้มีปัญหาอะไรอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ้างไหมอุบัติเหตุก็ไม่เท่าไหร่นะครับวันนี้มีรู้สึกจะมีเคสหนึ่งนะครับระหว่างรถจักรยานยนต์กับรถจักรยานยนต์บริเวณแยกขวงสิงนะครับที่เหลือก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่สิ่งที่เห็นตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับคือรถเริ่มเข้าพื้นที่มากขึ้นนะครับดูยังไงว่ารถเข้าพื้นที่มากขึ้นก็ดูจากจุดที่มันเชื่อมเข้ามาจนถึงเกือบจะในเมืองแล้วนะก็คือตั้งแต่แยกขวงสิงเข้าไปจนถึงรินคำนะครับเพราะลินคำเนี่ยมันเป็นสุดปลายของถนนเชียงใหม่ลำปางที่มาจบตรงนั้นแล้วก็ตัดห้วยแก้วกับตัดถนนนิมมานก็มีรถไหลเข้ามาต่อเนื่องเจ้าหน้าที่บังคับสัญญาณไฟตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนะครับบริเวณแยกลินคำฟ้าธานีเชียงใหม่ภูคำนะครับรถไหลเข้ามาต่อเนื่องในโซนนี้อันนี้ก็แจ้งเป็นข้อมูลว่าปริมาณรถจะมากหน่อยนะแล้วก็มากมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วแยกขวงสิงสภาพการจราจรเป็นไงบ้างขวงสิงเนี่ยอาจจะเป็นคนทำงานนะครับเป็นหลักเลยล่ะผมว่าที่เดินทางเข้ามาจากถนนโชตนาที่เข้ามาในพื้นที่นะครับผ่านผาเมืองมาขวงสิงเข้าไปถนนช้างเผือกนาราชพัฒน์นะครับก็ยังมีการใช้เส้นทางอยู่พอสมควรเจ้าหน้าที่ก็บังคับสัญญาณไฟเร่งระบายการจราจรนะครับฟ้าห้ามรวมโชคครับฟ้าห้ามรวมโชคเองเนี่ยจุดที่เป็นจุดอำนวยความสะดวกก็จะมีเจ้าหน้าที่บังคับสัญญาณไฟมีการก่อสร้างในฝั่งขาออกเมืองจากฟ้าห้ามไปรวมโชคเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ4ช่องทางได้เทคอนกรีตเรียบร้อยหมดในฝั่งขาเข้ายังมีการทำงานอยู่ตั้งแต่ใกล้แยกรวมโชคช่องทาง2ช่องทางด้านขวานะครับมาด้านในจนถึงจุดกลับรถนะครับก็มีระยะประมาณสัก300เมตรถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่รถเมื่อขับผ่านจุดนั้นแล้วก็เคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องไปขยายตรงกลางไปจนถึงแยกรวมโชคไปจนไปถึงแยกฟ้าห้ามนะครับก็เจ้าหน้าที่บังคับสัญญาณไฟเร่งระบายการจราจรต่อเนื่องนะครับก็ยังไหลออกได้เติมเข้ามามีชะลอตัวตรงจุดก่อสร้างบ้างนะครับเชียงใหม่ดอยสะเก็ดด้านในไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าโรงเรียนไม่มีการเรียนการสอนทั้งปิ้นทั้งดารานะครับจะมีรถที่ออกจากเซ็นทรัลเฟสหน่อยนะนะครับที่หมุนเข้าหมุนออกแล้วก็ชะลอตัวมีการตัดจังหวะบางคันเนี่ยออกจากเซ็นทรัลเฟสฝั่งเชียงใหม่ลำปางไม่ได้เลาะซ้ายก่อนนะครับบางคันก็รอจังหวะเพื่อจะตัดออกขวาเลยนะครับไปช่องขวาหรือจะไปยูเทิร์นอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับระมัดระวังเพราะว่าท่านตัดขวาเลยหากมีรถเข้ามาเนี่ยเบรกไม่ทันมันก็จะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้นะครับน้องประชีพเติมเข้ามาวัฒนธรรมเจริญเมืองรถไหลได้นะครับแต่ตอนนี้ก็จะเยอะหน่อยนะนะครับฝากไว้นะครับชั่วโมงเร่งด่วน ไม่จอดกีดขวางไม่จอดฝ่าฝืนไม่ว่าจะมีรถมากหรือรถน้อยนะครับเพราะว่าการเดินทางยังไงก็ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรไม่ใช่ว่าวันหยุดยาวรถน้อยแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจะไม่ออกประชาสัมพันธ์ไม่ออกบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ครับผมท่านภูมิกับท่านรองสุนทรก็เน้นย้ำไปแล้วนะครับว่าต้องให้คนที่ใช้เส้นทางคนที่เข้าพื้นที่นะครับได้รับความสะดวกหากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าเชียงใหม่แล้วท่านรับฟังรายการอยู่ไม่ว่าช่องทางไหนนะครับการปฏิบัติตามกฎจราจรในย่านสำคัญหรือทุกพื้นที่ขาวแดงวันคู่วันขี้ขอความร่วมมือนะครับไม่จอดนะครับจุดจอดให้ท่านมีท่านปฏิบัติตามนะครับเราประชาสัมพันธ์เราบังคับใช้กฎหมายต่อเนื่องนะครับมาดูมหิดลเลยนะครับข้ามดูมหิดลกันหน่อยก็ไหลได้ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเหลือโรงเรียนเดียวที่เปิดตอนนี้ก็คือวารีนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะหยุดละนะครับโรงเรียนส่วนใหญ่ก็จะหยุด28 29 30หรือยาวไปเลยก็คือ27จนถึง2แล้วก็ไปเปิด3อย่างเช่นมงกอดมัธยมยาวเลยนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2คือวันอาทิตย์แล้วก็ไปเปิดเรียนอีกทีวันที่3นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการเดินทางใช้เส้นทางรถก็จะโล่งหน่อยแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ท่านขับเร็วนะให้ท่านเหยียบโดยที่ไม่ดีกังดูความปลอดภัยของคนอื่นเลยปาดซ้ายแซงขวาแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับยาวไปแยกสนามบินอาจจะมีรถหน่อยนะครับเติมเข้ามาจากเชียงใหม่ฮอดแล้วรวมถึงรถที่ออกจากถนนที่พระเนตรนะครับหายยานะครับหน้าศูนย์วัฒนธรรมนะครับช่วงเย็นก็ยังมีรถใช้เส้นทางอยู่หน้าวัฒโนก็ไหลได้หมดแล้วนะครับก็ยังนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับรถยังเคลื่อนได้ภาพรวมถนนคันคลองต้นพยอมช่วงนี้สังเกตนะครับว่าถนนคันคลองเนี่ยแยกต้นพยอมแยกเชียงใหม่ภูคำช่างเคียนรถที่มาจากทั้งหางดงและมาจากทางแม่ลิมเนี่ยช่วงนี้ใช้คันคลองค่อนข้างเยอะนะครับใช้คันคลองค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อรถมากจะมีชะลอตัวบ้างแต่เจ้าหน้าที่ก็บังคับสัญญาณไฟเร่งระบายอันนี้คือภาพรวมในช่วงเย็นวันนี้นะครับส่วนสิ่งที่จะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมก็คือว่าวันพรุ่งนี้ที่พี่ต้อมบอกว่าเราจะหยุด28 29 30
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นแล้วมันมีประกาศเจ้าพนักงานจราจรนะครับรถบัสขนาดใหญ่รถบัส2ชั้นนะครับห้ามขึ้นดอยสุเทพในวันหยุดราชการวันหยุดนักขัตฤกษ์28จนถึง30ผมทำประชาสัมพันธ์ออกไปแล้วนะครับขอความร่วมมือเพราะว่ามีพี่น้องที่ทำงานเป็นไกด์เป็นคนที่รับนักท่องเที่ยวก็สอบถามก็แจ้งไปแล้วนะครับว่าห้ามขึ้นดอยสุเทพเด็ดขาดนะครับ28จนถึง30ท่านจะรู้อยู่แล้วว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยห้ามขึ้นแต่ตอนนี้เราก็ประกาศออกไปเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ามีประกาศเจ้าพนักงานจราจรอยู่แล้วแจ้งเป็นข้อมูลนะครับห้ามขึ้นนะครับเพราะรถจะมากพอรถมากเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยหากรถใหญ่ขึ้นไปมันอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้นะครับอันนี้แจ้งเป็นข้อมูลเรื่องแรกข้อมูลเรื่องที่2ครับวันนี้ผมไปประชุมร่วมกับทางวัดอุปคุตนะครับวันพรุ่งนี้จะมีตักบาตรเป็งปุ๊ดที่วัดอุปคุตนะครับก็ตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงตีหนึ่งคนคาดว่าร่วมงานเนี่ยผมคุยกับทางพระเลขานะครับก็น่าจะประมาณ 3,000 ถึง 5,000 คนเพราะคนเยอะทุกปีอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งสำคัญปีนี้ก็คือว่าด้านในวัดเนี่ยเขาสร้างอาคารปฏิบัติธรรมครับมันก็เลยทำให้พื้นที่ไม่พอพื้นที่ไม่พอก็ต้องมาขออนุญาตใช้พื้นที่ด้านนอกคือตั้งแต่หน้าพุทธสถาน1ช่องทางด้านซ้ายผ่านหน้าวัดอุปคุตเลี้ยวซ้ายเข้าช้างคานไปจนสุดแนวกำแพงวัดประมาณสัก500เมตรได้มั้งครับก็จะมีการวางแผงกั้นนะครับวางแผงกั้นแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเทศกิจแล้วก็อาสาจราจรอำนวยความสะดวกเพราะฉะนั้นท่านผ่านจุดดังกล่าวจะวางแผงกั้นตั้งแต่ประมาณสัก2ทุ่มนะครับแล้วก็มีพิธีประมาณ 3-4 ทุ่มแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีตักบาตรนะครับคนเยอะนะครับคนเยอะเพราะว่าวัดอุปคุตเนี่ยนักท่องเที่ยวคนต่างจังหวัดมาค่อนข้างเยอะก็เป็นวัดที่มีชื่อเสียงเรื่องของความร่ำรวยโชคลาภอะไรเงี้ยมั้งครับสำหรับคนที่เป็นสายทำบุญนะครับอันนี้ก็แจ้งก่อนนะครับพรุ่งนี้ช่วงเย็นช่วงค่ำผมก็จะไปดูด้วยนะครับว่าการจัดแนวตอนแรกเป็นยังไงแต่สิ่งที่ฝากไว้อีกอย่างนึงก็คือคนเยอะพอคนเยอะแล้วเนี่ยที่จอดอาจจะลำบากนะครับเพราะฉะนั้นท่านใช้รถสาธารณะผมว่าสะดวกกว่านะครับไม่จอดกีดขวางไม่จอดฝ่าฝืนนะครับนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจ คอยอำนวยความสะดวกให้นะครับเรื่องที่3อัปเดตส่งท้ายนะครับคือเรื่องของสมาร์ทนิมมานหรือการนำสายไฟสายสื่อสารลงใต้ดินอันนี้ก็จะเริ่มประมาณสักช่วงกลางเดือนสิงหานะครับกลางเดือนสิงหานะครับโดยไฟฟ้าเนี่ยกับ NT เนี่ยจะเริ่มก่อนก็ถ้าผมคร่าวๆนะครับคือณเวลาเนี่ยประมาณสักวันที่10กว่าไม่เกินวันที่15แต่ขอประชุมวันที่6กันก่อนนะครับวันที่6จะมีการประชุมอีกครั้งนึงนะครับพี่น้องประชาชนถามว่าไม่ประชุมบ่อยจังสาเหตุก็เพราะว่ามันจะได้เรียบร้อยไงทํางานในนิมมานในถนนนิมมานนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องเตรียมให้เรียบร้อยทุกอย่างผมในฐานะผู้ประสานงานก็จะดูเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วตั้งแต่วันที่10กว่าไปต้นไปเนี่ยการดันท่อร้อยสายการทำงานของ NT จะมีการขุดการวางแนวแบเรียร์ท่านอาจจะไม่ได้รับความสะดวกนะครับก็ต้องแจ้งเป็นข้อมูลแต่สิ่งสำคัญเลยก็คือว่าผมได้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยเรื่องของการจัดแนวต่างๆให้รถสามารถเคลื่อนได้ผมท่านผู้กำกับเองก็จะลงไปดูหน้างานด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เล่าให้ฟังหลายเรื่องครับพี่ต้อมแต่หวังว่าจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแล้วก็สุดท้ายวันนี้ได้ทำอัดคลิปรายการสาระดีความรู้จราจรเรื่องใกล้ตัวเลยนะครับเรื่องของการเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวเปิดยังไงให้ถูกต้องเพื่อใช้เวลาไม่มากแต่นำไปสู่ความปลอดภัยทางถนนเดี๋ยวหากเสร็จแล้วก็จะส่งต่อให้กันครับพี่ต้อมครับ
0: ค่ะโอ้โหวันนี้นะคะเราได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรายงานสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์นะคะการจัดกิจกรรมต่างๆในวันหยุดนะคะติดต่อกัน3วันวันอังคารวันพุธวันพฤหัสนี้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะท่านรองศักดาก็จะมีในเรื่องของข้อกฎหมายนะคะการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะตลอดเวลา24ชั่วโมงของวันพุธที่29และวันพฤหัสที่30กรกฎาคม2569ด้วยวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองศักดามากๆค่ะพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนโพคินขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: สวัสดีพี่ต้อมสวัสดีคุณฟังครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะท่านรองศักดานะคะก็ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยในหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะหลายท่านบอกว่าเนี่ยพอได้ข้อมูลจากท่านรองศักดาปุ๊บนะคะก็อยากจะไปตักบาตรเป็งปุ๊ดกันเนาะนะคะก็ต้องบอกว่าตำรวจภูธรภาค5แล้วก็หน่วยงานในสังกัดนะคะท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ท่านพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครวันนี้ในการประชุมบริหารตำรวจภูธรภาค5ครั้งที่10/2569นะคะก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัดนะคะดูแลความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดห่วงวันหยุดยาวนะคะให้กับพี่น้องประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะในส่วนของตำรวจนะคะเรามีความพร้อมให้การบริการพี่น้องประชาชนนะคะดังนั้นหากท่านมีเรื่องขอความช่วยเหลือในทุกๆเรื่องนะคะท่านสามารถกดโทรศัพท์ที่หมายเลข191ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะนะคะก็วันนี้นะคะต้องขอบคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการนะคะทักทายเราก็มาผ่านเพจสทเชียงใหม่ PRD ด้วยนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะยังกลับมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะถึงแม้ว่าเป็นวันหยุดราชการนะคะแต่เราก็ยังเจอกันที่นี่ทุกๆวันนะคะก็ยังคงมีข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังนะคะแล้วเราก็จะจากลาคุณผู้ฟังด้วยเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาด้วยนะคะก็อยากให้ทุกท่านมีความสุขนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะแล้วที่สำคัญอย่าลืมนะคะวันหยุดแต่ต้องบอกว่ามิจฉาชีพเนี่ยไม่หยุดนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของไฮออนไลน์นะคะอยากให้คุณผู้ฟังนะคะได้ใช้หลักไม่รีบไม่เชื่อแล้วก็ไม่โอนค่ะเราจะจากลากันด้วยเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามานะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17 นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเร่งรัดทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: น้อมบังคมก้มกล้าวเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30 กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
5: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: นายกรัฐมนตรีเร่งรัดทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569เพื่อสร้างความมั่นใจและยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตานานาชาติ

0: ให้เร่งรัดการดำเนินงานตามแผนทั้งด้านพิธีการความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกและการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการภาพรวมเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยมีความเรียบร้อยพร้อมสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับภาครัฐของประเทศไทยในสายตานานาชาติการประชุมระดับโลกครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยในระดับนานาชาติซึ่งจะช่วยยกระดับความเชื่อมั่นให้สูงขึ้นและสร้างโอกาสมากมายในด้านการค้าเศรษฐกิจการเมืองและภาพลักษณ์โดยมีความสำคัญไม่แพ้การประชุมผู้นำเอเปกและอาเซียนนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมศุลกากรสนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจยึดยาบ้าและไอซ์ในพื้นที่ภูเก็ตซุกซ่อนอยู่ภายในกระติกน้ำแข็งบรรจุในกล่องพัสดุมูลค่ากว่า25ล้านบาท
2: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าสำนักงานศุลกากรภาคที่5โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปรามส่วนควบคุมทางศุลกากรนำกำลังเข้าทำการตรวจสอบพัสดุพันธ์ณบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากการลงพื้นที่สุ่มตรวจเจ้าหน้าที่ได้พบพัสดุพันธ์ต้องสงสัยจึงนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทางศุลกากรด้วยเครื่องเอ็กซเรย์และใช้น้ำยาเคมีทดสอบเบื้องต้นผลการตรวจสอบยืนยันพบยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือเม็ดแอมเฟตามีนซุกซ่อนอยู่ในกระติกน้ำแข็งบรรจุกล่องพัสดุประกอบด้วยไอซ์ลักษณะเป็นผลึกสีขาวขุ่นบรรจุในถุงพลาสติกใสน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 5.26 กิโลกรัมและยาบ้าลักษณะเป็นเม็ดสีส้มและสีเขียวบรรจุในถุงพลาสติกสีน้ำเงินรวมจำนวนประมาณ 100,000 เม็ดรวมมูลค่าของกลางที่ตรวจยึดได้ในครั้งนี้ทั้งสิ้นประมาณกว่า25ล้านบาทภายหลังการตรวจพบได้ประสานความร่วมมือเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยปราบปรามยาเสพติดภูเก็ตกองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด4เข้าร่วมตรวจสอบเพื่อเร่งรัดสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามตัวผู้ส่งผู้รับและผู้เกี่ยวข้องในขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดปฏิพลสันทพรมารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสยกระดับการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบล51ชุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยเชิงรุกให้กับประชาชนจะเริ่มปฏิบัติงานวันที่3สิงหาคมนี้
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้ยกระดับการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั้ง51ชุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยเชิงรุกพร้อมกำชับให้ทุกชุดปฏิบัติภารกิจโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลเป็นสำคัญโดยฐานปฏิบัติการของชุดคุ้มครองตำบลซึ่งเริ่มจัดตั้งมาตั้งแต่ปี2560ได้รับการปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยและเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วกว่าร้อยละ80ปลัดอำเภอในฐานะหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลจะเป็นผู้กำกับการปฏิบัติงานแต่ไม่จำเป็นต้องประจำอยู่ที่ฐานตลอดเวลาต้องลงพื้นที่พบปะประชาชนและติดตามสถานการณ์ในหมู่บ้านควบคู่กันทั้งนี้ได้มีการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเรียบร้อยแล้วและจะเริ่มปฏิบัติงานพร้อมกันในวันที่3สิงหาคมนี้ปฏิชานันทเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the

0: Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์อัปเดตข่าวบริการโดยทีมข่าวสวทเชียงใหม่
4: สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญร่วมตื่นตากับความงดงามของพันธุ์กล้วยไม้กว่า30สายพันธุ์มากกว่า 3,000 ต้นทั้งกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้และกล้วยไม้ลูกผสมสีสันสดใสจะแสดงอย่างสวยงามทั่วพื้นที่ภายในโรงเรียนกล้วยไม้และเฟิร์นรวมถึงโรงเรือนป่าดิบชื้นท่ามกลางสายหมอกและน้ำตกสูงกว่า30เมตรที่พร้อมสร้างประสบการณ์เสมือนอยู่กลางป่าฝนเขตร้อนในงานอัศจรรย์60วันแห่งสีสันธรรมชาติสวนสวรรค์พันกล้วยไม้และผีเสื้อตลอดเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569ร่วมสัมผัสช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดของธรรมชาติท่ามกลางมวลหมู่ดอกกล้วยไม้นานาพันธุ์และฝูงผีเสื้อแสนงดงามในบรรยากาศกลางหุบเขาเที่ยววันเดียวครบทั้งความสุขและความสดชื่นและแรงบันดาลใจจากธรรมชาติอย่างแท้จริงพร้อมเติมเต็มความมหัศจรรย์ด้วยฝูงผีเสื้อหลากสีหลายชนิดที่จะโบยบินอย่างอิสระรอบตัวนักท่องเที่ยวภายในโรงเรือนพันไม้น้ำณกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติสัมผัสความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดในบรรยากาศที่หาได้ยากในช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับ

0: รู้ยังสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คนรู้จักธุรกิจสินค้าและบริการดีต้องมีคนเข้าถึงให้สวทเชียงใหม่เป็นหนึ่งพลังในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคุณด้วยคลื่นวิทยุคุณภาพเปิดพื้นที่สำหรับภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจสุขภาพท่องเที่ยวการศึกษาและคอนเทนต์สร้างสรรค์ทุกประเภทด้วยทีมงานมืออาชีพเพราะการสื่อสารที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่วันนี้แล้วให้เรื่องราวดีๆของคุณเดินทางไปถึงผู้ฟังนับหมื่นนับแสนคนในทุกวันติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข0532760680532760

ล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569

มาห่วมแห่งห่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

0: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time
1: ขอบคุณที่เธอให้ฉันเข้าไป
0: ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัย
1: ก็ทำให้ฉันรู้ใจตัวเองว่าฉันรัก
0: เจอกันเป็นประจำทุกวันค่ะกับปอประสนียพรตะกติชัยรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ทักทายกันที่0532767993นะคะฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันด้วย Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD แล้วก็ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่ค่ะ
1: ยิ่งทุ่มเทไปเท่าไหร่ยิ่งกลับต้องเสียนะ
0: ช่วงนี้เชียงใหม่ของเราเองก็ยังส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะหลากหลายท่านเลยท่องเที่ยวตามสไตล์ของแต่ละท่านบางท่านก็ชอบท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชิงสุขภาพเชิงวิชาการหรือจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเราก็มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบต่อเนื่องมีกิจกรรมหลายกิจกรรมแล้วก็รวมถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นการลุ้นให้เชียงใหม่ของเราเป็นหมุดหมายต่อไปนะคะเรื่องของการลุ้นขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกตามกรอบในระยะเวลา2570ในปีนี้ก็คือตอนนี้เราก็จะมีการปักหมุดนะคะเมืองเชียงใหม่ภายใต้ชื่ออนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาตามเกณฑ์ของศูนย์มรดกโลกยูเนสโกการขึ้นทะเบียนจะแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักเลยก็คือมรดกทางวัฒนธรรมอย่างเช่นโบราณสถานกลุ่มอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และก็ศิลปะมรดกทางธรรมชาติอย่างเช่นแหล่งธรรมชาติระบบนิเวศที่มีความสำคัญทางวิทยาศาสตร์หรือว่าการอนุรักษ์และมรดกแบบผสมด้วยนะคะก็คือมีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งในด้านมรดกทางวัฒนธรรมมรดกทางธรรมชาติรวมอยู่ที่เดียวกันซึ่งการเสนอชื่อเชียงใหม่ในครั้งนี้เนี่ยสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลด้วยทำไมเชียงใหม่ถึงได้รับการเสนอชื่อและทำไมถึงต้องลุ้นขนาดนี้ก็เพราะว่าเชียงใหม่เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั่วไปนะคะแต่ว่าเป็นราชธานีเก่าแก่ที่มีผังเมืองประวัติศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์มีความกลมกลืนระหว่างสถาปัตยกรรมล้านนาโบราณทั้งคูเมืองกำแพงเมืองวัดสำคัญใจกลางเมืองอย่างวัดเชียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงตลอดจนโบราณสถานรอบเมืองเลยแล้วก็มีพื้นที่ธรรมชาติที่ทรงคุณค่าอย่างวัดพระธาตุดอยสุเทพแล้วก็วัดเจ็ดยอดนะซึ่งร่องรอยอารยธรรมเหล่านี้เนี่ยสะท้อนถึงคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากลที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่โลกด้วยยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยการผลักดันในครั้งนี้มีความพิเศษตรงที่ตัวเมืองเชียงใหม่ได้รับการบรรจุอยู่ในบัญชีรายชื่อชั่วคราวของยูเนสโกมาตั้งแต่ปี2558การรอคอยแล้วก็เตรียมความพร้อมมากมีการลุ้นนะคะเข้าสู่รอบพิจารณาในปี2570ก็มีความหมายแล้วก็เป็นที่น่าจับตามองเส้นทางสู่การเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของเชียงใหม่ก็คือเป็นอีกบทหนึ่งที่ต้องพิสูจน์นะคะแล้วก็ต้องมีความร่วมไม้ร่วมมือในการอนุรักษ์มรดกอันทรงคุณค่าแล้วก็ช่วยกันส่งกำลังใจลุ้นบทสรุปแห่งความภาคภูมิใจไปด้วยกันนะคะก็เป็นอีกจุดหมายหรือว่าปีการปักหมุดเลยว่าเชียงใหม่ของเราต้องได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะยูเนสโกในปี2570ด้วยค่ะ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้ทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะฝากเข้าไปเช็คอินกดไลน์ได้ที่เพจของสวทเชียงใหม่ PRD ค่ะถ้าพูดถึงตอนนี้มีกฎเกณฑ์ที่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนะคะเรื่องของการเห็นชอบปรับปรุงฐานข้อมูลเกณฑ์คนกับรถทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มความเป็นธรรมแล้วก็ลดภาระของประชาชนพร้อมเปิด One Stop Serviceระดับอำเภอแล้วก็จังหวัดด้วยนะคะซึ่งทางคณะรัฐมนตรีก็รับทราบถึงความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็เห็นชอบให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทุกคนเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมยังคงได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องถึงวันที่30กันยายน2569เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการรับสวัสดิการนะคะมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ตรวจสอบสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงมากขึ้นอย่างเช่นไม่นับรวมผู้เรียนบางกลุ่มในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ยกเว้นผู้ถือหุ้นหรือว่ากรรมการของวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนตามหลักเกณฑ์ไม่นับรวมบัญชีหลักทรัพย์หรือบัญชีตราสารหนี้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือมีมูลค่าต่ำมากไม่นับรวมรถจักรยานยนต์อายุมากกว่า15ปีแล้วก็รถยนต์หรือว่ารถที่ใช้งานเกษตรกรหรือว่าเป็นการเกษตรกรรมนะคะอายุมากกว่า20ปียกเว้นรถมูลค่าสูงหรือว่ารถสะสมตามที่กำหนดทางกระทรวงมหาดไทยเองก็มีการเปิด One Stop Service ระดับจังหวัดและก็อำเภอที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการที่จะยืนยันตัวตนผ่านระบบของ eKYC ตรวจสอบคุณสมบัติหรือจะเป็นการยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะคะก็มีการเดินหน้าปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความถูกต้องโปร่งใสแล้วก็เป็นปัจจุบันเพื่อให้สวัสดิการของรัฐเนี่ยเข้าถึงผู้ที่มีรายได้น้อยอย่างตรงเป้าแล้วก็ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เองก็จะมีการยืนยันของทางกระทรวงการคลังขยายเวลาทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยทบทวนสิทธิ์ผ่าน4ช่องทางก็คือเว็บไซต์ของโครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะหรือว่า5ธนาคารลงทะเบียนจนถึงวันที่31สิงหาคม2569แล้วก็สามารถยื่นเอกสารนะคะสามารถยื่นเอกสารแก้ไขข้อมูลกับหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติได้จนถึง20กันยายนทั้งนี้เนี่ยผู้ที่ผ่านการทบทวนสิทธิ์แล้วก็ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทั้งรายเดิมแล้วก็รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569นะคะก็เป็นข้อมูลจากทางของเพจกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ

ทิ้งท้ายกันด้วยการเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสุขภาพดีลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษานี้นะคะโดยเริ่มต้นที่ครอบครัวชวนคนในบ้านลดรายจ่ายลดอุบัติเหตุทะเลาะวิวาทแล้วก็สร้างความปลอดภัยนำไปสู่การเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดชีวิตสามารถเข้าไปลงนามออนไลน์ปฏิบัติยานตนนะคะผ่าน QR code หรือว่าที่เว็บไซต์ noalcohol.ddc.moph.go.th ค่ะเพราะว่าสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเรานะคะช่วงนี้หลายท่านเลยก็ตั้งใจเลยว่าจะงดเหล้าเข้าพรรษานะคะซึ่งกิจกรรมเนี้ยก็เป็นการรณรงค์เก็บแต้มสุขภาพผ่านสื่อออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน Personal Health ผู้ช่วยดูแลสุขภาพจากสสส.ที่ช่วยประเมินสุขภาพนะคะติดตามความก้าวหน้าแล้วก็คำแนะนำในการลดละเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด90วันและ No Alland 90วัน plus บนไลน์ที่สามารถตั้งเป้าด้านสุขภาพได้นะรับการติดตามต่อเนื่องเพื่อสะสมแต้มแล้วก็นำไปแลกรางวัลทั้งสองช่องทางจะช่วยสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็เริ่มต้นสิ่งดีๆให้กับชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเข้าพรรษานะคะหลายท่านเลยก็ตั้งใจไว้เพราะว่าถ้าเราลดละเลิกแอลกอฮอล์ได้สารสัมพันธ์ในครอบครัวมีแน่นอนเพราะว่าครอบครัวเราก็จะให้กำลังใจเราแถมไม่พอนะคะยังมีเงินเก็บด้วยไปท่องเที่ยวแล้วก็ลดเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพราะว่าสาเหตุหลักๆเลยในการที่จะเป็นสาเหตุต้นๆเลยก็คือเมาแล้วขับในการที่จะเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตและก็มีการเข้าไปรณรงค์ช่วยป้องกันนะคะแล้วก็จะมีการทำกิจกรรมอีกมากมายในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษากันด้วยค่ะวันนี้มองดูเวลาแล้วนะคะหมดเวลาแล้วยังไงเจอกันได้ใหม่เดินทางด้วยความปลอดภัยเช็คสภาพอากาศด้วยเพราะช่วงนี้ฝนตกหลายพื้นที่ค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดีPEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่า กดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหน

0: ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
2: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
4: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมตาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่าง

พื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

สวัสดีเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่กับช่วงอบจ.เจียงใหม่พบประชาชนแรงวันจันทร์เจ้าหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการเจ้าเลือกสรรเรื่องราวข่าวสารและก็งานเพลงม่วนๆมาสร้างความสุขสดชื่นแจ่มใสกับคุณผู้ฟังยามแรงในชั่วโมงที่หลายท่านหลายคนอาจจะกำลังเติมพลังมื้อแรงกำลังเกียมของกินแรงกำลังทำงานและเดินทางนะเจ้ารวมถึงต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านเจ้าที่เข้าสู่เมืองเจียงใหม่ของเราในวันนี้กันตวยนะเจ้าก็หันว่าเมืองเจียงใหม่ของเราเนี่ยก็คงจะเป็นแห่งหนึ่งโอกาสที่ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวนักๆเนื่องจากว่ามีวันหยุดต่อเนื่องถึงหลายวันนะเจ้าวันหยุดต่อเนื่องมี3วันเจ้าแต่บางท่านก็สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ก็ได้ถือว่าเป็นวันหยุดพักผ่อนกันไปนะเจ้าวางแผนการพักผ่อนวางแผนการท่องเที่ยวนะเจ้าเพื่อให้คุณผู้ฟังนั้นมีความสุขนะเจ้ามีความสุขกับช่วงเวลาดีๆที่ได้อยู่ได้ฟังเพลงตัวกันนะเจ้าช่วงของการพักผ่อนยามแรงกับรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวอื่นๆนะเจ้าคุณผู้ฟังเราไปติดตามการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันก่อนนะเจ้าซึ่งค่ำวันนี้เจ้า6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนเจ้าประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะเจ้าสำหรับภาคเหนือตอนบนค่ำวันนี้เป็นต้นไปเจ้ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะเจ้าแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงไฮแล้วก็น่านนะเจ้า3จังหวัดเนี้ยก็จะมีปริมาณฝนที่ค่อนข้างจะหนักสักหน่อยนะเจ้าฝนจะตกหนักในพื้นที่นี้ซึ่งถ้าเป็นวันช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เราที่เปิ้ลประกาศนะเจ้าว่าจะมีฝนตกหนักนะเจ้าถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือซึ่งวันพรุ่งนี้วันที่28กรกฎาคมเจ้าก็จะมีพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักนะเจ้าก็คือแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะเจ้าเนาะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เราจะต้องเฝ้าระวังไผ่ที่ไปแอลนะเจ้าขับรถไปแอลตามสถานที่ต่างๆบนดอยบนเขาต่างหมู่บ้านต่างอำเภอคุณผู้ฟังเจ้าก็ขอให้ตรวจเช็คในเรื่องของเส้นทางการเดินทางกันให้ดีนะเจ้า เพื่อความปลอดภัยเนาะเช็คสภาพรถเช็คสภาพของคนขับคนขับเองก็สำคัญนะเจ้าก็ต้องดูแลใส่ใจกันให้ดีตวยในช่วงเวลานี้นะเจ้าคุณผู้ฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆก็ยังคงมีมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามนะเจ้าจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจียงใหม่ซึ่งก็ยังมีเรื่องของภารกิจนะเจ้าที่ทางด้านของนายกอบจ.เจียงใหม่นะเจ้าเปิ้นได้มอบหมายให้นางวิทยาลักษณ์สามใจรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอแม่แตงประจำปี2569เจ้าตี้สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองแกนพัฒนาอำเภอแม่แตงจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าโดยมีนายพระสิทธิ์โชติโกวาริศนะเจ้านายกเทศมนตรีเมืองแกนพัฒนาคณะผู้บริหารหน่วยงานหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็คณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาเจ้าหน้าที่นักกีฬาแล้วก็แขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงนะเจ้าซึ่งกิจกรรมนี้เนาะเป็นการแข่งขันที่เทศบาลเมืองแกนพัฒนาก็ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง26กรกฎาคมนะเจ้าเนาะซึ่งก็เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ประชาชนในพื้นที่นะเจ้าซึ่งวันนี้คุณผู้ฟังเจ้าน้องเก่งก่อได้เกี่ยมเรื่องราวข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากกับคุณผู้ฟังนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ติดตามแล้วก็อยู่เป็นกู้เป็นกิมติดตามเรื่องราวข่าวสารต่างๆผ่านในช่วงเวลาของรอบเวียงเจียงใหม่กับน้องเก่งวีระอนงกันได้เจ้าช่วงนี้น้องเก่งยังเกี่ยมเพลงม่วนๆคือคุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อเนื่องนะเจ้าแฮมนึ่งงานเพลงกำเมืองฟังสบายๆเจ้า

แล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาส

0: อยู่ด้วยกันนะเจ้ากับช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้าแล้วก็อย่างที่เฮานำเสนอกันเป็นประจำต่อเนื่องก็คือช่วงแรกของวันจันทร์ช่วงแรกของรายการรอบเวียงเจียงใหม่กวนจันทร์นะเจ้าก็จะอยู่กับช่วงของอบจ.เจียงใหม่พบประชาชนซึ่งก็จะมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจียงใหม่มาฝากกับคุณผู้ฟัง30นาทีโดยประมาณนะเจ้าวันนี้น้องเก่งหั่นแฮม1เรื่องเปิดสปอตเชียงใหม่เมืองมรดกโลกนะเจ้าซึ่งเฮาก็จะได้รับการตรวจนะเจ้ามาตรวจเจียงใหม่บ้านเฮาในเดือนหน้านะเจ้าแล้วก็ซึ่งการทำงานของส่วนฝ่ายต่างๆเนี่ยคุณผู้ฟังเปิ้นก็มีหลายส่วนฝ่ายที่ออกมาช่วยกันทำงานนะเจ้าเพื่อที่จะให้หมู่เฮานั้นนะเจ้าได้เป็นได้ขึ้นชื่อเป็นเชียงใหม่เมืองมรดกโลกนะเจ้าซึ่งการทำงานของแต่ละส่วนฝ่ายเนาะหลายท่านหลายคนก็คงเห็นที่เปิ้นมีการไปดูแลบริเวณรอบคูเมืองในตัวเมืองบริเวณพื้นที่สำคัญวัดวาอารามที่สำคัญนะเจ้าเนาะให้นักข่าวกอดช่วยกันเนาะเจ้าคุณฟังในฐานะคนเชียงใหม่เขาช่วยกันนะเจ้าและในขณะเดียวกันเจ้าเรื่องราวจากสภาเมืองเชียงใหม่เนาะเปิ้นได้นำเสนอเรื่องที่หลายคนยังบ่ฮู้ว่าอบจ.เชียงใหม่ก็คือผู้สนับสนุนหลักในการทำเอกสารส่งไปยังยูเนสโกน้องเก่งมีซุ้มเสียงอู้จากันระหว่างน้องอ้อมรัตนังแล้วก็ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรเกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ซึ่งถือว่าเป็นเอกสารฉบับสำคัญเนาะเจ้าที่เราจะได้รับฟังไปพร้อมๆกันเจ้าน
1: ี้นะเจ้าคือหนังสือเล่มสำคัญที่รัฐบาลไทยส่งไปถึงยูเนสโกเจ้าคู่คนเจ้าเพื่อขอยื่น8แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของเราขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแต่สิ่งที่คนเชียงใหม่ยังบ่เคยรู้เลยก็คือในหนังสือเล่มนี้ระบุไว้ชัดเจนว่าผู้ที่ทำหนังสือเล่มนี้เลยนะเจ้าก็คือท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านพิชัยเลิศพงษ์อดิศรสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับน้องอ้อมครับ
1: เล่มนี้หนักมากใหญ่มากแต่ใช้คำว่าถ้ามามีเล่มนี้เชียงใหม่จะเดินทางมาบัดถึงวันนี้เลยนะเจ้าดังนั้นจะเรียนถามท่านว่าทางอบจ.เนี่ยได้ผลักดันในเรื่องไหนพ่อเจ้า
2: ครับสำหรับเรื่องมรดกโลกของเมืองเชียงใหม่นะครับก็ทั้งเริ่มต้นนะครับมีการทำเมื่อประมาณ2558แล้วนะครับในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แต่ก็ได้ล้างลาไว้นะครับประมาณเริ่มใหม่ก็ในปี2567นะครับก็มีทางคุณเจี๊ยบนะครับสุภเลิศภัยวิไลได้มาประสานมายังผมนะครับบอกว่าอยากจะให้เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกแบบครั้งหนึ่งเพื่อได้นำเสนอคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานในเรื่องของมรดกโลกก็มี2ท่านก็คือทางท่านอาจารย์บรมเวชลูกูตีนะครับอดีตอธิบดีกรมศิลปากรนะครับแล้วก็อาจารย์ติ๊กนะครับอาจารย์ระวิวันนะครับภูริเดชปัจจุบันท่านเป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณเจี๊ยบก็ได้มานำเสนอว่าทั้งอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับเปิ้นมีประสบการณ์ผมก็ได้ถามมีโอกาสได้อู้ทางท่านอาจารย์บรมเวชครับกับทางอาจารย์ระวิวันนะครับก็ดูว่าความเปลี่ยนไปได้สูงนะครับซึ่งในตอนนั้นนะครับเปิ้นบอกว่าจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายนะครับในการจัดทำเอกสารเพื่อเสนอต่อยูเนสโกนะครับจะต้องใช้งบประมาณ7.5 ล้านนะครับผมก็ได้ตัดสินใจนะครับใช้งบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะว่าจ้างทางอีโคโบสแห่งประเทศไทยนะครับโดยใช้งบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นเงินจำนวน5 ล้านบาทนะครับแล้วก็ตัดสินใจนะครับเชื่อมั่นในประสบการณ์ของเพื่อนครับแล้วก็นำเสนอเอกสารนะครับแหล่งมรดกโลกทักนะครับที่มี7 วัดกับแหล่งประตูเมืองและคูเมืองนะครับนำเสนอไปยังกระทรวงวัฒนธรรมก่อนในเบื้องต้นนะครับทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้นำเสนอทางคณะรัฐมนตรีเสนอครม.แล้วก็มีการนำเสนอเอกสารฉบับสมบูรณ์นะครับส่งไปให้ยูเนสโกภายในเดือนมกราคมมีถึงภาคภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับ
1: อันนี้เป็นภาษาไทยที่ส่งไปเป็นภาษาอังกฤษ
2: ครับพอคือในส่วนนี้เอกสารเนี่ยคือทางอีโคโมดนะครับที่รับจ้างจากอบจ.นะครับก็มีการส่งภายใน31มกราคมเพราะเขาก็ส่งเอกสารนะครับไปให้ทางยูเนสโกครับยูเนสโกเขาตรวจรับเอกสารและจนกระทั่งมีการนัดหมายก็คือผู้แทนของยูเนสโกจะต้องมาตรวจซึ่งออกวันที่3/8สิงหาคมนะครับเป็น3/8สิงหา
1: คมตอนนี้โค้งสุดท้ายนะจ๊ะ
2: ซึ่งในส่วนต่างๆที่มีการปรับปรุงนะครับในเรื่องวัดทั้ง7 วัดวัดเชียงมันนะครับวัดเจดีย์หลวงวัดพระสิงห์นะครับวัดสวนดอก วัดอุโมงค์นะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับแล้วก็ในส่วนของวัดเจ็ดยอดตีหนึ่งซึ่งการปรับปรุงต่างๆนะครับคือตีนักใหญ่ก็คือตีวัดเจ็ดยอดนะครับก็ต้องมีการย้ายสายของ NT โทรคมนาคมนะครับแล้วก็ไปทำอย่างหลายๆอย่างนะครับมีย้ายปรับปรุงนะครับและในส่วนของวัดพระธาตุดอยสุเทพถึงเลยทุกปีนะครับก็ด้วยการคำแนะนำของท่านทั้งท่านอาจารย์บรมเวชได้มาแนะนำแล้วก็เอามาร่วมกันโดยที่ว่าอบจก็ได้ขอความร่วมมือไปทั้งการไฟฟ้าครับในเรื่องของการย้ายสายไฟครับย
1: ้
2: าย
1: ปี
2: นมาเจ็ดยอดอันนี้คือเรื่องใหญ่แล้
1: ว
2: ก็หลายๆส่วนนะครับแล้วอบจก็เข้าไปสนับสนุนนะครับเขาใช้งบประมาณของอบจกำลังคนนะครับทั้งงบประมาณเข้าไปทำตามคำแนะนำขณะนี้คิดว่าประมาณน่าจะประมาณ 90% นะครับในส่วนที่เขา
1: ปรับ
2: ปร
1: ุ
2: งนะครับปรับภูมิภาคเด่นต่างๆนะครับคือทำเพื่อดีเขาต้องการเพื่อผ่านเพื่อเชียงใหม่เข้าสู่มรดกโลกได้นะครับ
1: เจ้าตอนนี้เนี่ยต้องไปดูนะเจ้าว่าเจ็ดยอดงามแล้วที่หันชัดๆก็คือว่าสวนดอกที่เป็นตะแกรงเล็กนะเจ้าท่านที่เอาออกไปแล้วก็เป็นวิหารที่ก็ท้องว่าไม่ได้หันภาพแบบนี้มาเกือบสาวปีละแต่ตอนนี้ก็งามแบบดั้งเดิมเลยนะเจ้า
2: ที่เป็นซีกงนะครับหรือว่าในส่วนของว่าเจ็ดยอดนี่การไปปูนะครับแอดฟันใหม่นะครับทำไปพับปุ้งในสิ่งที่ว่ามันลกหูลกตานะครับก็ทำคือสวยงามนะครับ
1: งามแล้วนะเจ้าตอนนี้ทุกวัดพร้อมน่าจะ 90% แล้วเนี่ย
2: ส่วนหนึ่งก็คือในส่วนที่ว่าในตัวเมืองนะครับก็มีหลายคนหลายท่านเข้ามาช่วยกันในเรื่องของการระบายสีอย่างต่างๆนะคร
1: ับแต่งหน้าบ้านหาสีเ
2: ติม
1: นะเจ้า
2: ทำเพื่อมันมีความเรียบร้อยนะครับ
1: เจ้าซึ่งทางอบจสนับสนุนสีและอุปกรณ์มูลค่า500,000 บาท
2: ล่าสุด500,000คืองบประมาณที่อบจทำเพื่อไปผมคิดว่าเป็นประมาณได้เกือบ10 ล้านแล้วครับที่ทำไป
1: โอ้เพื่อชาวเชียงใหม่แต่เลยนะเจ้าทีนี้หลายๆคนเนี่ยมองข้ามช็อตไปแล้วเจ้าท่านว่าหลายคนบอกว่าค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเชียงใหม่น่าจะได้แน่ๆแล้วแหละนะทีนี้ถ้าเกิดได้แล้วเนี่ยทางอบจมีแผนในการพัฒนาปรับปรุงเมืองอย่างไรพ่อเจ้า
2: ก็ในส่วนภาพรวมทั่วไปนะครับคืออบจคือมีหน้าที่ดูแลนะครับในส่วนของผู้พิเศษนะครับบอกว่าโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางในเรื่องของการศึกษาการวัฒนธรรมการสาธารณสุขหรือการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะครับในเรื่องการขนส่งนะครับขนส่งสาธารณะเนี่ยคืออบจ.นั้นมีแผนการและมีการดำเนินการแล้วนะครับในการที่จะทำ EV บัสครับหรือเบื้องต้นเนี่ยจะทำสองสายนะครับคือที่เป็นในต้นแต่20ที่นั่งนะครับสองสายคือจากทั้งสารกลางไปทางประตูช้างเผือกคือเห็นเส้นหนึ่งคือจากกุบาศรีวิชัยนะครับผ่านทั้งตาแปรผ่านทั้งปิ้นนะครับไปสถานีรถไฟ
1: เรียกว่าทั่วเมือง
2: คือนี่คือจะเป็นในขนส่งสาธารณะในการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวแล้วก็คนเชียงใหม่ที่ใช้บริการแล้วโอกาสต่อไปนะครับก็จะได้มีการขอสัมปทานจากขนส่งที่จะทำ EV บัสเนี่ยเพื่อครอบคลุมนะครับ
1: ถือว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยทุ่มเทเพื่อเจ้าเชียงใหม่แต้แต้นะเจ้าก็ถือว่าตอนนี้เจ้าเชียงใหม่เขาห่วมแพงห่วมใจกันเนาะทั้งภาคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งภาคประชาชนทั้งฝั่งของสภาเมืองเชียงใหม่นะเจ้าภาคจังหวัดภาคราชการก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อที่จะได้ร่วมในประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญนี้ของเชียงใหม
2: ่ก็จะเป็นการฉลอง130 ปีเมืองเชียงใหม่นะครับในการที่เมืองเชียงใหม่จะสู่เมืองมรดกโลกก็เป็นความร่วมมือนะครับของทุกภาคส่วนทุกคนทุกฝ่ายมาช่วยกันก็อยากจะเรียนเชิญนะครับคือทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมกันนะครับแสดงพลังนะครับมาช่วยกันนะครับแสดงพลังเพื่อเชียงใหม่130 ปีสู่เมืองมรดกโลกด้วยกันนะครับ
1: หนังสือเล่มนี้นะเจ้าคือหนังสือเล่มสำคัญที่รัฐบาลไทยส่งไปถึงยูเนสโกเจ้าคู่คนเจ้าเพื่อขอยื่น8แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของเราขึ้นทะเบียน
0: นั่นก็จะเป็นเสียงของน้องอ้อมมณีรัตนนางเจ้าได้อู้จ๋าถึงเอกสารสำคัญหรือว่าหนังสือฉบับสำคัญนะเจ้าที่เราได้นำเสนอคือกับยูเนสโกนะเจ้าในการที่จะพิจารณาเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกนะเจ้าที่กำลังจะมีการมาตรวจสอบนะเจ้ามาดูมาตัดสินกันมาคุยกันในวันที่3-6 สิงหาคมนี้นะเจ้าเหมือนที่ทางสวทเชียงใหม่เขาได้มีการประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องเลยนะเจ้าเอาล่ะคุณผู้ฟังเรามาฟังเพลงกันต่อแฮมสักเพลงหนึ่งน้องเก่งเลือกเสียงฮ้องของน้องคำวิวศิลปินเดอะเพอเจ้ากับเพลงนี้ชอบคนทักฮักคนโทรหาเจ้า

ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA ขอสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนการลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์และมิเตอร์ไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิตกระทบต่อความมั่นคงทางระบบไฟฟ้าของประเทศหากพบดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาพบเห็นการลักลอบขโมยใช้ไฟฟ้าสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

แด่คนธรรมดาฮักเธอสุดหัวใจนะเจ้าก็เป็นแฮมหนึ่งงานเพลงที่น้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่แรงวันนี้นะเจ้าวันนี้แรงวันจันทร์ที่27กรกฎาคมเจ้าวันอังคารพุธพฤหัสนะเจ้าก็จะเป็นวันหยุดต่อเนื่องนะเจ้าบอกว่าจะเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษารวมถึงเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคมนี้ตวยนะเจ้าซึ่งวันนี้นะเจ้าต่างด้านของวัดสันมะเกียงเปิ้นก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐินะเจ้าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในช่วงบ่าย3โมงวันนี้ที่ผ่านมานะเจ้าที่วิหารวัดสันมะเกียงตำบลสำราญราษฎร์อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเจียงใหม่พระครูอดุลอินทวงศ์นะเจ้าผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงนะเจ้าแล้วก็เป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีนางสลินยาคำพาแก้วนะเจ้าในอำเภอดอยสะเก็ดเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอดอยสะเก็ดฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็พระสงฆ์นิกรชาวอำเภอดอยสะเก็ดได้ร่วมพิธีกันนะเจ้านี่ก็เป็นแห่งหนึ่งที่มีกิจกรรมในวันนี้นะเจ้าในช่วงนี้น้องเก่งขออนุญาตประชาสัมพันธ์ถึงลูกศิษย์ลูกหานะเจ้าแล้วก็ญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายของป้าบุญรัตน์ทิพย์รัตน์นะเจ้าป้าบุญรัตน์ทิพย์รัตน์นั้นน้องเก่งรู้จักกับเปิ้ลในฐานะพ่อคนหนึ่งของครูแอดพานุทัศน์อภิชนาธงนะเจ้าซึ่งก็เคยรู้จักมากเคยกันนะเจ้าเนาะซึ่งในวันนี้นะเจ้าป้าบุญรัตน์นั้นได้เสียชีวิตลงนะเจ้าเนาะซึ่งป้อมีอายุ70ปีนะเจ้าแล้วก็ในตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าเปิ้นมีการกำหนดบำเพ็ญกุศลศพนะเจ้าที่วัดฉิมพลีวันหรือว่าวัดต้นงิ้วนะเจ้าตำบลสันผักหวานอำเภอหางดงจังหวัดเจียงใหม่เจ้าซึ่งก็เริ่มมีการแสดงพระธรรมเทศนาและพิธีสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันนี้นะเจ้าเสาร์7กรกฎาคม1ทุ่มเสาร์8กรกฎาคมส่วนวันที่เสาร์9แล้วก็วันที่30นะเจ้าก็ปิดศพ2วันเนื่องจากว่าเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนานะเจ้าแล้วก็ในวันที่31กรกฎาคมและวันที่1เฮาก็จะปีกมาสวดพระอภิธรรมกันแฮมเตือนหนึ่งนะเจ้า31และ1ส่วนในวันอาทิตย์ที่2นะเจ้าว่าอาทิตย์ที่2สิงหาคมก็จะเป็นวันฌาปนกิจนะเจ้าเนาะซึ่งก็จะเคลื่อนศพสู่ฌาปนกิจฌาปนสถานบ้านต้นงิ้วนะเจ้าเนาะในช่วงเวลาบ่าย3บ่ายโมงนะเจ้าเนาะอันนี้ก็รายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าก็ขอแสดงความเสียใจนะเจ้าต่อครูแอดพานุทัศน์นะเจ้าแล้วก็สมาชิกในครอบครัวทุกท่านทุกคนตวยนะเจ้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวข่าวสารที่น้องเก่งนำมาประชาสัมพันธ์บอกต่อสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามฟังรายการกันอยู่ในขณะนี้นะเจ้าน้องเก่งพร้อมที่จะเลือกเพลงม่วนๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะเจ้าหวังว่ากู้งานเพลงที่เลือกมาฝากจะถูกอกถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามฟังรายการเจ้าไปติดตามเสียงเพลงในเสียงฮ้องของไอ้น้องปฏิญญาตั้งตระกูลกันพ่องนะเจ้าน้องเก่งเลือกเพลงนี้เพลงที่ชอบมาฝากกับคุณผู้ฟังเจ้า

ะจากไอ้น้องปฏิญญาตั้งตระกูลเจ้าเพลงเนี่ยฟังคิดเตือนน้องเก่งก็ม่วนนะน้องเก่งมีความรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ม่วนม่วนแห่งเพลงหนึ่งนะเจ้าในเพลงที่มีชื่อว่าฮักเธอเนาะเป็นงานเพลงที่มีความหมายที่ดีๆนะเจ้าเป็นงานเพลงที่นะฮักนะฮักเราจะเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้าต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังกู้ท่านกู้คนเลยนะเจ้าตี้อยู่เป็นกู้เป็นเกมกันเนาะถึงแม้ว่าวันพูกวันฮือวันพัดจะเป็นวันหยุดแต่น้องเก่งบายุดนะเจ้าน้องเก่งก็ยังคงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกท่านเหมือนเดิมเนี่ยนะเจ้าบ่ได้ไปต่างใดก็ตอนเช้าก็ยังปะกันในช่วงของเมืองไทยบ้านเราตอนค่ําก็จะปะกันในช่วงของรอบเวียงเชียงใหม่เหมือนเดิมนะเจ้าคุณผู้ฟังอยู่เป็นคู่เป็นเกมกันไปเนาะยามเจ้ายามแรงนะเจ้าต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวันนี้น้องเก่งเกียมเพลงส่งท้ายไว้1เพลงแล้วเราจะปิ๊กมาปะกันใหม่วันพุธหลังครบธงชาติในช่วง6โมงแหลงนะเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลายื่นอุทธรณ์และการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมพร้อมปรับหลักเกณฑ์คัดกรองให้สอดคล้องกับบริบทในสังคมนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานร่วมกันลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจถูกนำมาใช้เป็นเหตุในการเพิ่มมาตรการทางการค้ารับมือมาตรการทางภาษีของสหรัฐเกาหลีเหนือแสดงความไม่พอใจที่อาเซียนร่วมกับสหรัฐในการเรียกร้องการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลายื่นอุทธรณ์และการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมออกไปถึงวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมปรับหลักเกณฑ์การคัดกรองให้สอดคล้องกับบริบทสังคม
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เลื่อนการอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมเป็นวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมขยายเวลาการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมไปจนถึงวันที่30กันยายนส่วนผู้ที่เข้าผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะเริ่มใช้พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบหลักเกณฑ์ที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในสังคมไทย
3: สำหรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมท่านจะสามารถใช้สิทธิ์ของท่านได้จนถึง30กันยายน2569และผู้ที่เข้าผ่านการคัดเลือกสำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชุดใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569
2: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังชี้แจงว่าเกณฑ์คัดกรองเดิมยังคงมีอยู่แต่จะปรับเปลี่ยนในหลักเกณฑ์ย่อยเนื่องจากขณะนี้มีผู้ไม่ผ่านการลงทะเบียนกว่า9ล้าน3แสนคนแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์แน่นอนกลุ่มที่คิดว่าผ่านเกณฑ์แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันทำให้เสียสิทธิ์และกลุ่มที่พบว่าถูกนำชื่อไปจดทะเบียนบริษัทครอบครองทรัพย์สินที่ดินหรือยานพาหนะหรือนอมินีโดยจะคัดกรองอย่างละเอียดอีกครั้งเช่นกรณีบัญชีหลักทรัพย์ที่ไม่มีความเคลื่อนไหวจะได้คืนความเป็นธรรมให้ประชาชนโดยประชาชนสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์และกระทรวงการคลังจะเข้าไปตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันรวมถึงแก้ปัญหานอมินีที่มีการนำชื่อประชาชนไปใช้ส่วนกรณีหลักเกณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ที่อายุเกิน20ปีมูลค่าไม่สูงและรถจักรยานยนต์ที่อายุเกิน15ปีไม่รวมรถคลาสสิกสามารถรับสิทธิ์ได้ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะทำหน้าที่คัดกรองโดยประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ
3: ์ขอย้ำครับว่าอยากให้ทบทวนสิทธิ์นะครับถ้ามันมีข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องกับความเป็นจริงของตัวท่านก็ข้อมูลจะได้ถูกปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้วก็ตัดปัญหาเรื่องนอมินีที่เอาชื่อของท่านไปใช้นะครับเดี๋ยวหลังบ้านเราก็จะมีการดำเนินการในจดหมายที่เกี่ยวข้องกับนอมินีต่อไปครับ
2: ส่วนนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีรถที่ไม่ได้ใช้งานหรือสูญหายไปแล้วรวมถึงกรณียอดเงินที่แสดงต่อสรรพากรไม่เป็นความจริงนั้นขอให้มีการแจ้งข้อเท็จจริงต่อหน่วยงานโดยย้ำว่าขณะนี้ทุกหน่วยงานกำลังประเมินข้อมูลและประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อลดภาระของประชาชนขณะที่นายวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่ากระทรวง

0: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัชดากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อขยายระยะเวลามาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดออกไปอีก1ปีทั้งนี้เนื่องจากมาตรการดังกล่าวเป็นการขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งกำลังจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2569ออกไปอีก1ปีเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึงวันที่30กันยายน2570การคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ7จะช่วยลดผลกระทบจากภาระค่าครองชีพช่วยกระตุ้นการบริโภคของประชาชนจะส่งผลให้ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยและการลงทุนภาคเอกชนในประเทศสามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายรวมถึงช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการประกอบกิจการให้แก่ภาคเอกชนกนิษฐาแก้วใสรายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับข้าราชการทหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมปีงบประมาณพ.ศ. 2568ถึง2570โดยครอบคลุมทั้งเงินช่วยเหลือที่ได้รับตามโครงการและเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เพื่อบรรเทาภาระภาษีของผู้เข้าร่วมโครงการและสนับสนุนการปรับโครงสร้างกำลังพลของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยโครงการครอบคลุมข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกนาวาเอกและนาวาอากาศเอกที่มีอายุ50ปีขึ้นไปมีเวลาราชการไม่น้อยกว่า25ปีและมีเวลาราชการเหลืออย่างน้อย2ปีซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นเงินก้อนประมาณ 7-10 เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้ายรวมเงินประจำตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมได้รับสิทธิประโยชน์อื่นตามโครงการคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินชดเชยเยียวยาที่กรมประมงจ่ายให้แก่เจ้าของเรือประมงที่เข้าร่วมโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนในปีพ.ศ. 2568และ2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบนำเงินชดเชยไปใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพใหม่และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตได้อย่างเต็มที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์9รายและกระทรวงศึกษาธิการ5รายนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการและเพื่อสลับหมุนเวียนเพื่อความเหมาะสมในการบริหารราชการจำนวน9ตำแหน่งอาทินางสาวนฤมลสงวนวงศ์รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอธิบดีกรมหม่อนไหมนายสรัญญูภูลลาภอธิบดีกรมหม่อนไหมเป็นอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นอธิบดีกรมชลประทานนายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพร้อมเชื่อว่าการแต่งตั้งผู้บริหารชุดใหม่จะทำให้การขับเคลื่อนงานของกระทรวงมีความราบรื่นมากขึ้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับ10ของกระทรวงศึกษาธิการให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาคจำนวน5รายซึ่งนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าเดิมมีการเสนอแต่งตั้งจำนวน6ตำแหน่งแต่ภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อ1รายมีคุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์จึงแต่งตั้งเพียง5รายพร้อมยืนยันว่าการแต่งตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การเพิ่มตำแหน่งหรือเพิ่มบุคลากรใหม่เนื่องจากตำแหน่งศึกษาธิการภาคเป็นตำแหน่งเดิมที่มีกรอบอัตรากำลังและงบประมาณรองรับอยู่แล้วโดยมีบทบาทสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์การศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของแต่ละพื้นที่ส่วนการแต่งตั้งผู้บริหารระดับ11ทดแทนอัตราการเกษียณอายุราชการนั้นจะคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ นายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่ยกเลิกโครงการแลนบริดจ์

0: แต่ปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เน้นการเชื่อมต่อระบบรางไปยังพื้นที่ภาคตะวันตกควบคู่กับการปรับปรุงและยกระดับศักยภาพท่าเรือทั้งสองฝั่ง
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ยกเลิกโครงการแลนด์บริดจ์ตามที่มีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้แต่เป็นการปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเน้นการเร่งรัดโครงการเชื่อมต่อระบบรางหรือ missing link เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสินค้ามายังพื้นที่ภาคตะวันตกควบคู่กับการปรับปรุงและยกระดับศักยภาพท่าเรือทั้งสองฝั่งและหากในอนาคตมีความพร้อมทางด้านความจำเป็นและปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ก็พร้อมนำโครงการแลนด์บริดจ์ขึ้นมาพิจารณาได้ตลอดเวลาส่วนแผนการพัฒนาท่าเรือระนองจะเป็นโครงสร้างใหม่หรือปรับปรุงจากจุดเดิมยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมและยกระดับที่ดีขึ้นแต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการหารืออย่างละเอียดถึงผลการศึกษาที่นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์ได้ปรึกษาหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมจึงทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ได้แถลงไว
2: ้ซึ่งตอนนี้สถานการณ์ปัจจุบันเราเห็นว่าการไปทำ missing link มันจะทำให้การดำเนินการสามารถเกิดได้ด้วยความรวดเร็วแล้วก็เป็นปรับปรุงท่าเรือทั้งสองฝั่งแล้วเมื่อถึงเวลาอันควรเมื่อใดถ้ามันมีความจำเป็นในตอนนั้นภูมิรัฐศาสตร์ได้อะไรได้เราก็สามารถนำขึ้นมาปรับปรุงได้ตลอดเวลา
1: ส่วนของโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือบอร์ด EECเตรียมเชิญนายจุฬาสุขมานพเลขาธิการ EEC เข้าหารือรายละเอียดหลังวันที่28กรกฎาคมนี้โดยย้ำว่าการยกเลิกสัญญารูปแบบร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนไม่สามารถทำได้โดยง่ายเนื่องจากสัญญามีความรัดกุมและต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากทั้งสองฝ่ายศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: นายกรัฐมนตรียังสั่งการให้ทุกหน่วยงานร่วมกันลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจถูกนำมาใช้เป็นเหตุในการเพิ่มมาตรการทางการค้ารับมือมาตรการทางภาษีของสหรัฐอเมริกาน
3: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301กับประเทศคู่ค้ากว่า60ประเทศโดยประเทศไทยถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 โดยระบุว่าทุกหน่วยงานต้องเร่งแก้ไขปัจจัยเสี่ยงที่สหรัฐให้ความสำคัญโดยเฉพาะประเด็นแรงงานบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินซึ่งอาจถูกนำมาใช้เป็นเหตุในการเพิ่มมาตรการทางการค้ากับไทยในอนาคตจึงมอบหมายให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เร่งบังคับใช้กฎหมายกฎระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมพร้อมจัดทำบัญชีสินค้าและอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงและพัฒนาระบบรับรองแหล่งที่มาและระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อยืนยันว่าสินค้าไทยตลอดห่วงโซ่การผลิตไม่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานบังคับและใช้เป็นหลักฐานประกอบการเจรจากับสหรัฐอเมริกาและประเทศคู่ค้าได้สำหรับประเด็นกำลังการผลิตส่วนเกินนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมศุลกากรจัดทำบัญชีสินค้าและอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงพร้อมตรวจสอบกำลังการผลิตปริมาณสินค้าคงเหลือมาตรการอุดหนุนของรัฐแหล่งกำเนิดสินค้าและความเสี่ยงจากการสวมสิทธิ์หรือการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการทางการค้าการช่วยเหลือผู้ประกอบการต้องมุ่งเพิ่มผลิตภาพลดต้นทุนพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มมูลค่าสินค้ามากกว่าการสนับสนุนให้ขยายกำลังการผลิตหรือเพิ่มปริมาณสินค้าโดยไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดซึ่งอาจเป็นเหตุให้ประเทศไทยถูกกล่าวหาเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินรวมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานจัดทำมาตรการรองรับอย่างเป็นระบบกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อใช้ประกอบการเจรจากับสหรัฐอเมริกาและลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการและการส่งออกของไทยปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: ส่วนความคืบหน้าการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยมาเลเซียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าอยู่ระหว่างการตรวจประเมินด้านสุขอนามัยโดยจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลา30วัน
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและนำเข้าปลากระพงจากประเทศมาเลเซียหลังบรรลุข้อตกลงกับทางการมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเกิดผลสำเร็จได้ต้องมีการดำเนินการตรวจสอบมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS ระหว่างกันให้แล้วเสร็จซึ่งฝ่ายไทยได้แสดงความพร้อมที่จะเข้าตรวจสอบปลากระพงและขอให้ฝ่ายมาเลเซียเข้ามาตรวจสอบกุ้งของไทยมาระยะหนึ่งแล้วโดยจะพยายามเร่งรัดให้แล้วเสร็จทันภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ภายในวันที่30กรกฎาคมนี้แต่หากช้าออกไปกว่ากำหนดก็เชื่อว่าจะไม่นานมากเพราะเรื่องนี้มีผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการภายในประเทศด้านนายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าขณะนี้ได้ดำเนินการในกระบวนการทางเอกสารคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ50เหลือเพียงกระบวนการตรวจสอบโดยวันนี้ทั้งสองประเทศได้เริ่มกระบวนการตรวจประเมิน SPS ระหว่างกันแล้วซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในวันที่29กรกฎาคมนี้และหากกระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นก็เชื่อว่าจะสามารถเปิดตลาดการนำเข้าและส่งออกระหว่างกันได้ทันตามกำหนดเวลาชาวนันมาลีรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งยกเลิกผลสอบท้องถิ่นพร้อมเดินหน้าตรวจสอบการทุจริตเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุด
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเด็ดขาดและต่อเนื่องทางการสั่งย้ายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกตั้งข้อสงสัยเข้ามาช่วยราชการณสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมตั้งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานสอบข้อเท็จจริงจนพบหลักฐานสำคัญคือใบประกาศผลสอบกับใบคะแนนสอบจริงของบุคคลเดียวกันมีข้อมูลไม่ตรงกันรวมทั้งมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทันทีควบคู่กับการยกระดับการตรวจสอบโดยแต่งตั้งนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกำกับดูแลการสอบสวนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันยังเร่งรัดออกหมายจับและติดตามผู้จับกุมผู้ถูกกล่าวหาโดยขณะนี้มีผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวและไม่ได้รับการประกันตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดและคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นได้มีมติสั่งยกเลิกการประกาศผลสอบพร้อมแจ้งให้แต่ละจังหวัดดำเนินการตามกฎหมายต่อไปหลังจากการสอบสวนพบเส้นทางการเงินและข้อมูลการติดต่อเชื่อมโยงอย่างชัดเจนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: กบข.แนะสมาชิกปรับแผนลงทุนตามช่วงวัยเสริมความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะสมาชิกให้ความสำคัญกับการปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุและเป้าหมายชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวและมีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณซึ่งการเลือกแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละช่วงวัยจะช่วยให้การออมเพื่อวัยเกษียณมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำหรับแผนสมดุลตามอายุเป็นแผนที่ออกแบบให้มีการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติตามอายุของสมาชิกในช่วงอายุน้อยระบบจะจัดสรรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในสัดส่วนมากเพื่อเน้นการเติบโตของเงินออมและเมื่ออายุมากขึ้นสัดส่วนลงทุนจะเพิ่มน้ำหนักในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากขึ้นเพื่อรักษามูลค่าเงินออมและลดความผันผวนเหมาะกับสมาชิกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนไม่มีเวลาติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตนเองสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนสมดุลตามอายุหรือแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปพลิเคชันกบข. MyGPF Application และ LINE กบข.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกหมายเลขโทรศัพท์1179
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วันนี้มีข่าวดีสำหรับผู้ที่มองหาโอกาสทำงานในต่างประเทศรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์กับบริษัทชั้นนำ4แห่งรวม220อัตราใน5ตำแหน่งได้แก่ช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคโดยมีเงินเดือนประมาณ 24,000 บาทถึง 44,000 บาทต่อเดือนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งค่าสมัครค่าดำเนินการค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตทำงานค่าตรวจสุขภาพและค่าตั๋วเครื่องบินเพราะนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดโดยผู้สมัครต้องมีอายุ 20-45 ปีการศึกษาระดับปวช.หรือม.6 ขึ้นไปสื่อสารภาษาอังกฤษได้และไม่มีประวัติอาชญากรรมเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569สมัครออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th รัฐบาลขอเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาทักษะเพิ่มประสบการณ์และสร้างรายได้จากการทำงานในต่างประเทศพร้อมย้ำว่าการสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายขออย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างรับเงินเพื่อจัดหางานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th/overseas สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดหรือสายด่วน1506กด2รัฐบาลพร้อมสร้างโอกาสสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: น้อมบังคมก้มกล้าวเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
10: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่แสดงความไม่พอใจอย่างมากต่อท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์อย่างจงแจ้งของที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ร่วมมือกับสหรัฐเกี่ยวกับแนวคิดการปลดอาวุธนิวเคลียร์และเพิกเฉยต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของเกาหลีเหนือนางคิมโยจองเน้นย้ำว่าการยึดมั่นต่อแนวคิดการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีถือเป็นความล้มเหลวทั้งแนวคิดเชิงกลยุทธ์และเชิงตรรกะและยังเป็นการแสดงออกถึงความฝันอันโง่เขลาและไร้สาระซึ่งไร้ความหมายทั้งด้านแนวคิดและทางปฏิบัติสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพยายามควบคุมไฟป่าขนาดใหญ่ใกล้กับเมืองบอกโดทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้ขณะที่ทางการฝรั่งเศสอพยพประชาชนราว 220,000 คนไปยังสถานที่ปลอดภัยนายเจอโรมสเตฟฟี่นายกเทศมนตรีเมืองเชสตัสซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเมืองบอกโดระบุว่านี่คือไฟป่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนพร้อมเน้นย้ำว่าการควบคุมไฟป่าดังกล่าวเป็นการแข่งกับเวลาก่อนที่คลื่นความร้อนรุนแรงจะกลับมาแผ่ปกคลุมฝรั่งเศสอีกครั้งขณะที่นายโทมัสเคเซนาฟนายกเทศมนตรีเมืองบอกโดเปิดเผยว่าไฟป่าดังกล่าวอยู่ห่างจากเมืองบอกโดประมาณ15กิโลเมตรแต่ยังไม่มีแผนการอพยพชาวเมืองบอกโดราว 850,000 คนโดยเจ้าหน้าที่จะประเมินสถานการณ์อย่างใจเย็นและตามความเป็นจริงต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่30กรกฎาคม2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่27ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:22 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:01 นาที
11: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญ
0: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้จันทร์ที่27กรกฎาคม2569ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับห้องส่งวันนี้คุณสวิทย์สมนัสนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังด้วยแล้วก็ทีมงานวันนี้คุณอัครเดชคัมภีราดิจทรชัยโสดาและคุณอกรสิมพิทักษ์นะครับวันนี้ในช่วงเย็นที่ผ่านมาตั้งแต่16นาฬิกากรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนตกหนักนะครับแล้วก็หลายท่านผมเชื่อว่ากำลังเดินทางกลับนะก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับจะพูดอยู่เสมอนะครับทุกๆครั้งนะครับก็ให้วิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าสื่อของกรมประชาสัมพันธ์นะครับอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับไปตลอดการเดินทางนะครับไปตลอดการเดินทางจนถึงสวัสดิภาพหมดไม้ของคุณผู้ฟังนะครับเริ่มต้นวัดวงกีฬาวันนี้นะครับไปสรุปการแข่งขันกีฬาในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่นักกีฬาไทยไปแข่งขันกันหลายประเภทหลายรายการนะครับวอลเลย์บอลก็ได้ชมไปแล้วใช่ไหมครับไทยเข้าชิงซีวีคัพเลข2นะคู่ชิงผิดคาดนะไม่ใช่เป็นอินโดนีเซียที่ผมฟันธงไว้นะไทยมาชิงกับ ขอไปนะครับไทยชิงกับเวียดนามนะครับซึ่งปรากฏว่าทางด้านของเวียดนามนี่นะก่อนหน้าแข่งขันเท้าความก่อนไทยชิงกับเวียดนามนะครับก่อนหน้าเจอแข่งขันในรอบชิงเนี่ยนะเวียดนามเขาพลิกล็อกชนะอินโดนีเซียไทยชนะกัมพูชามานะครับเจอกันมา9ครั้งในรายการนี้นะครับไทยชนะ6แพ้3แต่ว่าปีที่แล้วนะรายการนี้ปีที่แล้วเนี่ยเวียดนามชนะทั้ง2สนามเลยนะนะครับแล้วก็เรามาแก้แค้นล้างตาเวียดนามได้ใน4เกมนะครับแล้วก็ปีนี้เราชนะเวียดนามมาในรอบแรก3-0เซตครับแล้วก็ในสามแรกเราชนะมา3-1เซตนะครับแล้วก็รอบชิงชนะเลิศก็ชนะอีก3-1เซตนะครับแล้วก็ใน3-2ที่อินโดนีเซียเนี่ยเราชนะ3-2เซตในรอบแรกนะแล้วก็มาชิงกันในวันนี้นะชิงกันเมื่อวานนะครับก็ผลปรากฏว่านะชิงกันเล่นกันถึง5เซตนะครับเราแพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะ2-3เซตแบบว่าเล่นกันสนุกเลยนะครับ2-3เซตนะเราแพ้ไปนะครับแพ้ไปก่อนในเซตแรก22-25กลับมาชนะ25-23ชนะ25-19แพ้15-25นะครับผมอาจจะสับคะแนนนะเอาว่าคะแนนแรกมันของเวียดนามก่อนนะไทยเวียดนามนะครับชนะเราไป3-2เซต22-25 25-23 25-19 15-25 และ15-10นะครับก็เวียดนามก็คว้าแชมป์ซีวีลีกสมัยแรกนะส่วนไทยได้รองแชมป์นะครับอันดับที่3เนี่ยเป็นอินโดนีเซียชนะกัมพูชา3-1เซตนะคุณฟังครับแล้วก็ของเราเนี่ยแพ้นะเราได้รางวัลยอดเยี่ยมด้วยนะครับ3รางวัล นะพาเดชพินิจดีนะออฟฟิเซ่พิเตอร
1: ์กลุ่มไอวี่ลีกอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555 สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎรได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอร์เนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิตติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามทรงผลให้หลายองค์กรต่างทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานรอนศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รอสิทธิ์ชั้นที่1ต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอก และพระราชทานพยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพระยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระยศทางทหารพุทธศักราช2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์พุทธศักราช2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์พุทธศักราช2551ร้อยเอกหญิงพุทธศักราช2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พุทธศักราช2562พลโทหญิงพุทธศักราช2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงสนิทสนมรักใคร่กับทูลกระหม่อมพ่อมากไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชธิดาที่รู้พระทัยทูลกระหม่อมพ่อที่สุดแต่ยังเป็นความภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่อเพราะทรงถอดแบบในเรื่องความองอาจเข้มแข็งและพระจริยวัตรงดงามน่าชื่นชมเป็นที่รักใคร่อย่างยิ่งของประชาชนชาวไทยภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาในวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในโดยมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ที่ทรงปฏิบัติพระกิริยกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในการส่วนพระองค์ให้ดำเนินลู่ล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนั้นได้ทรงปฏิบัติพระกิริยกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลานานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกิริยกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ความรักความผูกพันระหว่างทูลกระหม่อมพ่อและพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เป็นที่ประจักษ์ชัดมาตลอดทรงรักและทนุถนอมพระราชธิดาพระองค์แรกอย่างที่สุดสมเด็จพระยุพราชในฐานะพระราชบิดาของพระราชกุมารีน้อยทรงเป็นพระราชบิดาที่รักใคร่พระราชบุตรีเป็นที่ยิ่งแม้เมื่อทรงเหน็ดเหนื่อยจากพระราชภาระทั้งหลายเมื่อทรงกลับมาถึงพระที่นั่งอมพรสถานได้ทรงอุ้มชูพระราชธิดาน้อยทรงมีพระพักแช่มชื่นเบิกบานมิได้ทรงเหน็ดเหนื่อยทรงเข็นรถพระที่นั่งเล็กๆของพระราชธิดาไปตามสนามหญ้าซึ่งความรักอย่างลึกซึ้งที่ทรงมีต่อพระราชกุมารีนี้ได้เห็นประจักษ์กันทั่วไปเมื่อครั้งหนึ่งทรงพาพระราชธิดาออกงานที่มีผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสหนึ่งทรงจัดให้พระราชธิดาประทับข้างๆเพื่อให้ทอดพระเนตรผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์สีสันต่างๆน่าจะเป็นที่สนใจของทารก
แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่พระราชธิดาทรงดิ้นรนจะไปหาพระราชบิดาอยู่ตลอดเวลาจนต้องทรงอุ้มมาวางไว้ในพระเพลาพระราชธิดาจึงทรงหยุดและประทับนิ่งเฉยอยู่ในพระเพลาทรงแลดูผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระราชบิดาด้วยสายพระเนตรอันสดใสบางครั้งก็ทรงแหงนพระพักขึ้นจ้องดูพระราชบิดาอย่างบริสุทธิ์ไร้เดียงสาซึ่งเป็นภาพที่น่าชื่นใจยิ่งและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระราชธิดาทรงติดพระราชบิดาเพียงใดดังนี้ก็ประจักษ์กันแล้วว่าแม้จะทรงเคร่งขรึมเฉียบขาดแต่กับพระราชกุมารีน้อยแล้วก็ทรงละมุนละไมอ่อนโยนจนพระราชกุมารีรักเท่าเทียมพระราชมารดาแม้จะทรงมีพระราชกิจมากจนมิอาจพระราชทานเวลาแก่พระราชธิดาได้เต็มที่เมื่อมีผู้กราบบังคมทูลถามว่าในฐานะพระราชบิดาทรงมีวิธีเลี้ยงดูพระราชธิดาองค์แรกอย่างไรทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าก็รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรแต่ตอนหลังก็ดูจากที่ตัวเองเป็นลูกมาแล้วก็พ่อแม่ทำอย่างไรก็พยายามเอาความรู้สึกอันนั้นมาใส่ก็จากประสบการณ์และจากคำที่พ่อแม่สั่งสอนมาว่าควรจะเลี้ยงลูกอย่างไรก็ถ่ายทอดมาว่าพ่อแม่มีความรู้สึกยังไงจากประสบการณ์ที่ได้ในฐานะเป็นเด็กว่าเป็นเด็กมีความรู้สึกอย่างไรพี่เลี้ยงคนไหนปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือมีวิธีต่างๆอย่างไรแล้วดูจากลูกคนอื่นและดูจากลูกของตัวเองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงถือเป็นความภาคภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่ออย่างแท้จริงไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชวงศ์รุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างในทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องความกตัญญูความเสียสละและการทุ่มเทพระองค์เพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองยังทรงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทยโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขขณะเดียวกันทรงได้รับการยอมรับจากวงการระบบงานยุติธรรมโลกในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ทรงมุ่งมั่นผลักดันส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและประเทศชาติโดยทรงได้รับการทูลถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาจากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพร้อมเดินสายเป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นกล่าวปาฐกถาบนเวทีใหญ่ๆระดับโลกการเลี้ยงลูกนั้นคงไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นอย่างไรขอให้ดูที่ผลงานก็แล้วกันพระราชดำรัสดังกล่าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงพอสะท้อนได้ดีถึงความภูมิใจที่ทรงมีต่อพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยช่วยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าหญิงแห่งปวงชนชาวไทย

นางสาวอรสมสุทธิสาครนักเขียนสารคดีซึ่งเขียนบทความหัวข้อพระองค์พาผู้มอบชีวิตใหม่ให้คนคุกเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงมีน้ำพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำความว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนครั้งที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังเป็นเพียงตึก2ชั้น4หลังเล็กๆบรรยากาศร่มเย็นด้วยต้นหมากรากไม้และบึงน้ำเล็กๆมีดอกบัวชูช่อสวยโรงพยาบาลได้รับงบประมาณค่ายาเพียงปีละเป็นเรือนแสนซึ่งนับว่าน้อยมากหากเทียบกับจำนวนผู้มาใช้บริการมีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยบริจาคเงินค่าขนมเดือนละ 2,000 บาททุกเดือนเพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่นี่ทั้งยังเสด็จมาเยี่ยมผู้ป่วยเป็นระยะถึงข้างเตียงเพื่อส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยโดยไม่ทอดทิ้งและยังส่งมอบหนังสือที่ได้อ่านแล้วให้กับผู้ป่วยได้อ่านต่อเป็นการทรงทำบุญแบบเงียบๆเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ทรงเป็นหนอนหนังสืออ่านหนังสือทุกประเภทจากหลากนักเขียนทั้งนวนิยายและอื่นๆแม้หนังสือสารคดีหนักๆก็ทรงอ่านและเสด็จงานสัปดาห์หนังสือเป็นการส่วนพระองค์เป็นนิดนับแต่ครั้งยังจัดงานที่กระทรวงศึกษาธิการน้ำพระทัยและพระเมตตาจากเจ้าฟ้าพระองค์นี้จารึกอยู่ในใจผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยตลอดมาโดยที่คนภายนอกไม่ได้ล่วงรู้ต่อมาเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นเป็นนักกฎหมายส่งให้กำเนิดโครงการกำลังใจในพระดำริทำกิจกรรมสารพัดเป็นอเนกอนันต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า10ปีแล้วต่อเมื่อวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์จึงได้มีโอกาสกราบบังคมทูลถึงเรื่องนี้ครั้งนั้นโครงการกำลังใจในพระดำริยังไม่มีการทำกิจกรรมในเรือนจำชายเจ้าฟ้าพระองค์นั้นได้เปิดโอกาสให้นักเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเข้าไปสอนการเขียนเรื่องเล่าจากแดนประหารในนามของโครงการกำลังใจในพระดำริร่วมกับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานอื่นๆการสอนเขียนสารคดีเริ่มต้นที่บางขวางเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2553ด้วยความสนพระทัยและพระเมตตาเจ้าฟ้าพระองค์นั้นยังเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาประทานประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตรนักเรียนทุกคนตื่นเต้นปลื้มปิติใจกันมากพวกเขาบอกกับพ่อแม่คนในครอบครัวว่าแม้อยู่ในก้นคุกก้นตารางก็ยังได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดทั้งครูและนักเรียนยังจดจำบรรยากาศที่แสนสดชื่นซึ่งเกิดขึ้นนานๆครั้งในเรือนจำได้เป็นอย่างดีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่เกิดขึ้นด้วยน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชวงศ์โดยเฉพาะเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทั่วประเทศดีขึ้นมาก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสปทุมหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันเดินหน้าปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงคาดแล้วเสร็จไม่เกินต้นปีหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:08 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางลาลีวันกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายวรเสนลีวัฒนกิจนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนำนางสาวสิรินาถกฤตภากรประธานโครงการเต็มใจและคณะกรรมการจัดการประกวดกิจกรรมรณรงค์เพื่อบริจาคโลหิตของกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษาภายใต้โครงการเต็มใจปี3ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการจัดโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนทีผู้ชนะเลิศการประกวดเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลด้วยในวันเดียวกันนี้เวลา 14:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดลประจำปี2569จบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพบกจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน75รูปพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลและการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเบื้องหน้าพระบรมฉายา

0: คม2569นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวคหายุทธสมธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณพระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามโดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีถวายพระราชกุศลจำนวนมากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ร่วมกับคณะสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยสำหรับในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปถวายพระราชกุศลณท้องสนามหลวงพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพิธีถวายเครื่องราชสักการะในเวลา 17:30 นและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเวลา 19:29 นจัดขึ้นพร้อมกันในส่วนกลางณท้องสนามหลวงส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดและในต่างประเทศจึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันกระทรวงคมนาคมขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่บริเวณด้านหน้ากระทรวงคมนาคมตั้งแต่บัดนี้ถึง15สิงหาคมนี้
1: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้ชื่อเกษมสุขทุกค่ำเช้าเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพควบคู่กับนิทรรศการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้ชื่อให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานมาปฏิบัติจริงทั้งการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางบกทางรางทางน้ำและทางอากาศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนขอเชิญชวนประชาชนเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15สิงหาคมนี้ระหว่างเวลา 9:00 นถึง 20:00 นบริเวณด้านหน้ากระทรวงคมนาคมนพศรแก้วคำรายงาน
0: ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์พร้อมชมการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติและสตรีทอาร์ตประวัติศาสตร์วิถีริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์อย่างคึกคัก
2: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำและวิถีชีวิตริมคลองตลอดจนโครงการพระราชดำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าร่วมงานอย่างคึกคักโดยเฉพาะในช่วงค่ำที่มีการประดับไฟรอบพื้นที่อย่างสวยงามหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเข้าชมอย่างหนึ่งแน่นคือบริเวณถนนคนเดินคลองโอกอ่างที่มีการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริ10เรื่อง12ตอนรวมถึงการจัดฉายภาพยนตร์กลางแปลงอีกทั้งยังมีกำแพงสตรีทอาร์ตที่ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์วิถีชีวิตริมคลองตลอดแนวและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงร่วมสมัยนายรัตนันท์อนันตกุลกล่าวว่าเดินทางมาร่วมกับกลุ่มเพื่อนเป็นวันที่2โดยก่อนหน้านี้ได้เดินทางมาใส่บาตรริมคลองและวันนี้อยากมาชมความงดงามของการประดับไฟริมคลองสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคพร้อมกับถ่ายภาพสตรีทอาร์ตยามค่ำคืน

0: ในวันนี้ก็ตั้งใจที่จะมาเยี่ยมชมผลงานต่อจากเมื่อวานนะครับได้มาเดินดูนิทรรศการรวมถึงสัมผัสบรรยากาศในวิถีไทยๆริมน้ำริมคลองรวมไปถึงมาเดินจับจ่ายซื้อของนะครับทั้งของใช้ของกินรวมไปถึงผลงานทางศิลปหัตถกรรมก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะครับให้มาร่วมงานซึ่งจะจัดขึ้นต่อเนื่องอีกหลายวันนะครับ
1: สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 21:30 น.จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ปาริชโยรายงาน
2: กรุงเทพมหานครบูรณาการทุกหน่วยงานปรับผังการใช้พื้นที่บริเวณสนามหลวงรองรับการจัดสร้างพระเมรุมาตรเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้
3: นายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการสนามหลวงร่วมกับกรมศิลปากรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงพื้นที่และวางผังการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายไทยวุฒิเปิดเผยว่ากรมศิลปากรเตรียมขยายแนวรั้วชั่วคราวด้านทิศตะวันตกเพื่อเริ่มงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้จึงจำเป็นต้องปรับย้ายจุดพักคอยและจุดแจกอาหารพระราชทานออกจากบริเวณดังกล่าวโดยกทม.ได้ย้ายจุดบริการทางการแพทย์และจุดแจกอาหารไปยังบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานพร้อมสั่งการให้สำนักการโยธาจัดทำผังรวมพื้นที่สำนักงานเขตพระนครประสานสถานีตำรวจนครบาลท้องที่จัดระเบียบการจราจรและเส้นทางเข้ากราบพระบรมศพส่วนสำนักประชาสัมพันธ์จะเร่งย้ายจอ LED ขนาดใหญ่ไปติดตั้งบริเวณโรงครัวพระราชทานเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงนอกจากนี้ยังกำชับให้สำนักสิ่งแวดล้อมและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความสะอาดการจัดการขยะตลอดจนบริการรถสุขาสาธารณะเคลื่อนที่อย่างเข้มงวดและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพระราชพิธีและชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในระยะต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: มาต่อกันที่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและจะส่งผลดีต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยว
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมว่าเป็นความยิ่งใหญ่ทางมรดกวัฒนธรรมของประเทศไทยโดยการขับเคลื่อนครั้งนี้ดำเนินการมาแล้ว5รัฐบาลตั้งแต่ปี2562และความสำเร็จครั้งนี้ไม่ใช่ความสำเร็จของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งก็ต้องมีการชี้แจงเหตุผลและจัดทำข้อมูลประกอบจำนวนมากโดยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีประวัติศาสตร์และคุณค่าทางวัฒนธรรมยาวนานประมาณ 1,500 ปีอีกทั้งยังมีโบราณวัตถุและเครื่องประดับโบราณกว่า 32,000 ชิ้นประเทศไทยจึงต้องจัดทำภาพถ่ายและบันทึกข้อมูลทั้งหมดส่งให้ยูเนสโกประกอบการพิจารณารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวอีกว่าการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนและผู้นำในท้องที่จึงอย่านำประเด็นดังกล่าวไปเชื่อมโยงกับการเมืองซึ่งการได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจะส่งผลดีต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเช่นในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาและวันมาฆบูชาของปีที่ผ่านมามีผู้เดินทางมาร่วมงานที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมากกว่า 200,000 คนเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ6เท่าตัวนันทิกาคิตาโลรายงาน
2: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมต่อยอดและพัฒนาการท่องเที่ยววัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
5: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญบุรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวแสดงความยินดีที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนมรดกโลกว่าประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเป็นโอกาสที่ดีที่จะประชาสัมพันธ์ทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักจังหวัดนครศรีธรรมราชมากขึ้นโดยในส่วนของกระทรวงพร้อมต่อยอดการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมกับตัวแทนหรือบริษัทด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงมากขึ้น กันิกาแก้วใสรายงาน
2: รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำจิตอาสาร่วมทำความสะอาดบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารต้อนรับนักท่องเที่ยวขณะที่ตลอดทั้งวันมีประชาชนเดินทางไปสักการะพระบรมธาตุเจดีย์อย่างต่อเนื่อง
6: นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำจิตอาสาพระราชทานส่วนราชการและภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและเก็บขยะภายในบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยยกระดับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่คาดว่าจะเดินทางมาเยือนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องภายหลังจากการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาบรรยากาศที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นไปอย่างคึกคักตลอดทั้งวันมีประชาชนร่วมกราบขอพรพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลาบปลื้มและความภาคภูมิใจที่มรดกอันทรงคุณค่าของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
2: สมาชิกกบข.สามารถออมเพิ่มได้สูงสุด127กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีภารกิจให้สมาชิกเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุซึ่งบริการออมเพิ่มเป็นอีกบริการที่คาดหวังให้สมาชิกสามารถทวีค่าเงินออมเพื่อเป้าหมายมีเงินใช้ที่เพียงพอในวัยเกษียณปัจจุบันนี้สมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ตามความต้องการได้ในอัตราร้อยละ1ถึง27ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนและจำนวนเงินสะสมกบข.รวมถึงเงินออมเพิ่มที่สมาชิกนำส่งเข้ากบข.ทุกเดือนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆโดยสมาชิกสามารถแจ้งออมเพิ่มได้4ช่องทางคือแจ้งที่หน่วยงานต้นสังกัดโดยกรอกแบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่มแล้วส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดMyGPF application LINE กบข.และ MyGPF website สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกหมายเลขโทรศัพท์1179
7: น้อมบังคมก้มเกล้าเหนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
9: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
8: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
10: ขณะนี้เวลา 20:19 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมของอังกฤษเตรียมให้การต้อนรับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนในโอกาสเยือนอังกฤษอย่างเป็นทางการในวันจันทร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นนับเป็นการพบกันของผู้นำต่างประเทศครั้งแรกหลังนายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมเข้ารับตำแหน่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมและประธานาธิบดีเซเลนสกี้มีกำหนดการเยี่ยมชมฐานทัพเรือของอังกฤษและรับฟังรายงานเกี่ยวกับการฝึกทหารยูเครนสำหรับการรบกับรัสเซียทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมกล่าวในการแถลงการเข้ารับตำแหน่งโดยให้คำมั่นว่าอังกฤษจะอยู่เคียงข้างและยังคงมีความแน่วแน่ในการสนับสนุนยูเครนพร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียไม่ควรสงสัยต่อความมุ่งมั่นของอังกฤษซึ่งจะไม่ยอมถอยจนกว่ายูเครนจะบรรลุสันติภาพที่ยั่งยืนและเป็นธรรม สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีลูอิสอิกนาซิโอลูลาดาซินวาผู้นำบราซิลในวันนี้โดยระบุว่าจีนยังคงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสถานะในเวทีระหว่างประเทศและอิทธิพลที่สำคัญของบราซิลพร้อมยืนยันว่าจีนสนับสนุนบราซิลในการปกป้องอธิปไตยและเอกราชต่อการต่อต้านการแทรกแซงจากภายนอกรวมถึงการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในระดับภูมิภาคและระดับโลกด้านทำเนียบประธานาธิบดีบราซิลระบุว่าประธานาธิบดีลูลาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังเห็นพ้องถึงความสำคัญของการเจรจาข้อตกลงกลุ่มตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่างกับจีนท่ามกลางแรงกดดันจากมาตรการภาษีของสหรัฐพร้อมประนามต่อการกระทำดังกล่าวซึ่งถือเป็นการใช้อิทธิพลทางการเมืองในช่วงการเลือกตั้งของบราซิลสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าทางการจีนอพยพนักท่องเที่ยวที่ติดค้างอยู่ในอุทยานแห่งชาติจิวจ้ายโกซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไปยังสถานที่ปลอดภัยแล้วหลังพายุใต้ฝุ่นโนอึนพัดถล่มเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นจนส่งผลให้หลายพื้นที่ทางตอนกลางและตอนใต้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มพร้อมสั่งปิดให้บริการพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทั้งหมดเป็นการชั่วคราวขณะที่กระทรวงทรัพยากรน้ำและสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนยกระดับการเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในหลายพื้นที่ของมณฑลหูหนานมณฑลกวางตุ้งมณฑลเสฉวนมณฑลเจียงซีรวมทั้งภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันจันทร์นี้ต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงว่าคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้หรืออย่างช้าในช่วงต้นปีหน้าตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการโดยจะมีการแยกออกเป็นกระทรวงการกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณและการดำเนินงานของแต่ละกรมและแต่ละหน่วยงานมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งยังจะช่วยให้การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีระบบมากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลส่วนเรื่องการจัดสรรงบประมาณนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงว่าโครงสร้างเดิมมีการจัดสรรและแยกงบประมาณในระดับกลมและระดับหน่วยงานต่างๆของทั้งสองฝ่ายไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการงบประมาณแต่อย่างใดศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกพินมุกดาสมศรีนักหัวไทยโชว์ฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมเอาชนะดาฟีน่าซินซัวจากฟิลิปปินส์ไป2เซตรวด6ต่อ0และ6ต่อ0ทำให้ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับจือโยเหลียงจากฮ่องกงต่อไปการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนรายการมาเลเซียจูเนียร์อินเตอร์เนชั่นแนลชาเลนจ์ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงคู่จันทรัตน์มานดากุลจับคู่กับแพรพลอยสุทธิวรยานนท์โชว์ฟอร์มได้อย่างเฉียบขาดและเหนือชั้นตบเอาชนะราเชลตันกับซินหญิงเต๋อจากมาเลเซียไป2ต่อ0เกม 25-15 และ 21-12 คว้าแชมป์หญิงคู่ไปครองได้สำเร็จด้านประเภทหญิงเดี่ยวกุ้งแก้วกากานิกยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไล่ตบเอาชนะเฉิงเชียยุนจากไต้หวันไป2ต่อ0เกม 21-19 และ 21-15 คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวมาครองอีก1ประเภทส่วนประเภทชายเดี่ยวปันนทัศน์เปรมพันพงศ์สู้เต็มที่แต่พ่ายให้กับทิวเวยเจียจากมาเลเซียไป0ต่อ2เกม 16-21 และ 11-21 ได้ตำแหน่งรองแชมป์มาครองการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการโดยตุรกีโชว์ฟอร์มแกร่งพลิกแซงเอาชนะบราซิล3ต่อ1เซตคว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ต่อจากปี2023ขณะที่ทีมชาติไทยจบการแข่งขันในอันดับ14ของตารางแม้จะไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแต่ยังทำผลงานเพียงพอที่จะรอดตกชั้นและคว้าสิทธิ์แข่งขัน VNL ฤดูกาล2027ต่อไป ศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ ISPS Handa Women Scottish Open 2026ที่ประเทศสกอตแลนด์โปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการสร้างผลงานยอดเยี่ยมส่งท้ายหลังเร่งเครื่องจบอันดับ3ด้วยสกอร์รวม5อันเดอร์พาร์ขณะที่ตำแหน่งแชมป์ตกเป็นของเจนนี่ชินโปรสาวสุดแกร่งจากเกาหลีใต้ที่โชว์ฟอร์มเข้มรักษาตำแหน่งผู้นำแบบม้วนเดียวจบตั้งแต่รอบแรกก่อนปิดฉากด้วยสกอร์รวม9อันเดอร์พาร์คว้าถ้วยแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนโปรพราวชนิตตีวรรณแสนทำผลงานติดท็อป10จบอันดับ7ด้วยสกอร์รวม2อันเดอร์พาร์ด้านโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจตามมาในอันดับ13สกอร์รวม1โอเวอร์พาร์การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอาเซียนยินตัน U14 อาเซียนดรีมฟุตบอลทัวร์นาเมนต์2026ครั้งที่9ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และ Japan Dream Football Association โดยมีทีมเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีจากประเทศไทยญี่ปุ่นและมาเลเซียรวม16ทีมร่วมประชันฝีเท้าที่สนามฟุตบอลเวอร์โซ่อินเตอร์เนชั่นแนลสคูลจังหวัดสมุทรปราการโดยในรอบชิงชนะเลิศทีมอัสสัมชัญยูไนเต็ดจากประเทศไทยเอาชนะทีมชิงะซีเล็กจากญี่ปุ่นไป4-0คว้าแชมป์ยินตัน U14 อาเซียนดรีมฟุตบอลทัวร์นาเมนต์2026ได้สำเร็จส่วนคู่ชิงอันดับ3โรงเรียนเทพศิรินทร์ชนะจุดโทษสโมสรฟุตบอลยะโฮดารุนตะซิมจากมาเลเซีย4-3หลังจากเสมอในเวลา0-0ส่งผลให้โรงเรียนเทพศิรินทร์จบที่อันดับ3ส่วนอันดับ4คือสโมสรฟุตบอลยะโฮดารุนตะซิมจากมาเลเซียโดยรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมเป็นของกฤษกรมูลศรีสุขจากอัสสัมชัญยูไนเต็ดและท็อปสกอร์เป็นของภูวิสิทธกุลอยู่รุ่งจากอัสสัมชัญยูไนเต็ดส่วนรางวัล Asian Dream Player Award 2รางวัลประกอบด้วยภคพลศรีปัตถาจากท่าข้ามชลบุรี FC และแซมเทเลอร์จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ซึ่งทั้ง2คนจะได้รับประกาศนียบัตรพร้อมโอกาสเดินทางไปฝึกซ้อมฟุตบอลระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่นและร่วมฝึกซ้อมกับทีมเยาวชนในสังกัด J League Academy เพื่อเปิดประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพสู่ทางนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตผานิชคาดนาครายงาน
12: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพลครับ
13: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
14: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
15: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
14: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
15: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
10: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ูช่วงสูงวัยและจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตื่อฮะ
0: หนูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวจนถึงวันศุกร์เลยค่ะค่ำๆมืดๆแบบนี้เลย20:30 น.ถึง21:00 น.ทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์นอกจากเราจะเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้แล้วเรายังไปเจอกันอีกครั้งผ่านทางวิทยุภาคประชาชนในเครือข่ายสวทช.เชียงใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและอำเภอแม่เสรียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงเวลา 7:30 น.เป็นต้นไปถึง 8:00 น.ในวันอังคารถึงวันศุกร์ค่ะหลากหลายช่องทางที่เราสามารถเจอกันได้รวมถึงหลากหลายข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้โดยดิฉันพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะมาพร้อมกับข่าวสารหลากหลายประเด็นซึ่งเราจะไปเริ่มต้นเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจในวันนี้ด้วยเรื่องของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี2569ทางด้านของทีมเชียงใหม่ค่ะพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงของฤดูฝนตำรวจภูธรภาค5เปิดแคมเปญ Police Fight Healthy Hero เริ่มแล้วค่ะสำหรับงาน Northern Agri Market เกษตรเมืองเหนือ2026ช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันค่ะ
1: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
5: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
1: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะก ลับเข้ามากันในช่วงนี้เราจะมาติดตามรายละเอียดของข่าวในรายการไปพร้อมๆกันเราจะไปเริ่มต้นเรื่องราวข่าวสารสำหรับวันนี้ด้วยเรื่องของประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือค่ะฉบับที่4เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือช่วงวันที่27-30 กรกฎาคม 2569ภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะจังหวัดที่คาดว่าจะรับผลกระทบค่ะ27 กรกฎาคม 2569จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะ28 กรกฎาคม 2569จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ29 กรกฎาคม 2569จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์และวันที่30 กรกฎาคม 2569จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะขอให้พี่น้องประชาชนติดตามประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือค่ะนี่ก็เป็นประกาศฉบับที่4นะคะเป็นประกาศเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือค่ะเรามาระวังในช่วงนี้ด้วยช่วงของฤดูฝนเตรียมความพร้อมสังเกตเรื่องของฝนเรื่องของน้ำเรื่องของเสียงเรื่องของดินในช่วงของฤดูฝนกันด้วยค่ะเราจะไปต่อกันที่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3นำข้าราชการเจ้าหน้าที่ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี2569เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี2569ที่ห้องแสดงส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่หรือ NBT เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงการจัดพิธีในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรชาวไทยตลอดจนเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะเป็นข้าราชการที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นพลังของแผ่นดินร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินโดยพร้อมใจยึดมั่นในอุดมการณ์เป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดินเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนเราจะไปต่อกันที่ปภ.เชียงใหม่ร่วมกับทีมกู้ภัยฝึกซ้อมแผนการกู้ภัยทางน้ำยกระดับความพร้อมช่วยชีวิตประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
6: นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการฝึกซ้อมและทบทวนแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำบริเวณริมแม่น้ำปิงส่วนสาธารณะฟ้าห้ามตำบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนมุ่งยกระดับศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการกู้ภัยทางน้ำพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวว่าทุกหน่วยงานมีความพร้อมในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินโดยมีหน่วยงานภาครัฐเจ้าหน้าที่กู้ภัยของตำรวจทางหลวงเชียงใหม่ชมรมกู้ภัยทางสูงสมาคมกู้ชีพกู้ภัยอำเภอแม่ออนหน่วยกู้ภัยหยาดฟ้าสมาคมกู้ภัยอมรินทร์ใต้สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลฟ้าห้ามโดยมีการจำลองสถานการณ์ผู้ประสบภัยทางน้ำเพื่อทดสอบระบบการบัญชาการการประสานการทำงานการติดต่อสื่อสารรวมถึงการใช้อุปกรณ์กู้ภัยและ และทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโดยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและปลอดภัยตามมาตรฐานสากลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าขอชื่นชมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทุกภาคส่วนที่ร่วมกันฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องพร้อมเน้นย้ำว่าการกู้ภัยทางน้ำเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ความเชี่ยวชาญและการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินให้ได้มากที่สุดโดยสิ่งที่สำคัญที่สุดในการปฏิบัติภารกิจคือต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด
4: เราจะไปต่อกันที่ตำรวจภูธรภาค5ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายเปิดแคมเปญ Police Fight Healthy Hero ชวนตำรวจงดเหล้าบุหรี่ตลอดช่วงเข้าพรรษามุ่งสร้างต้นแบบสุขภาพที่ดีเพื่อยกระดับการดูแลประชาชนตำรวจภูธรภาค5ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเปิดตัวแคมเปญงดเหล้าเข้าพรรษา Police 5 Healthy Hero 90วันเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันภายใต้โครงการตำรวจภูธรภาคห้างดเหล้าเข้าพรรษาลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคมโดยมีพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคห้านายชัยนรงค์คำแดงรองผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและแพทย์หญิงสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ร่วมลงนามที่อาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาวกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ได้มอบนโยบายและเชิญชวนข้าราชการตำรวจในสังกัดทั้ง159สถานีเข้าร่วมการดูแลสุขภาพเพื่อตอบสนองมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติและสอดคล้องกับนโยบายบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติปี2569เน้นย้ำการมีสุขภาพที่ดีจะช่วยยกระดับการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างภาพลักษณ์ที่ดีช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวป้องกันอุบัติเหตุและนำความสงบสุขมาสู่สังคมซึ่งตลอดช่วงเข้าพรรษาจะมีกิจกรรมเดินวิ่งเก็บแต้มสุขภาพพร้อมมอบของที่ระลึกแจกทุกสัปดาห์รวมมูลค่ากว่า 18,000 บาททั้งนี้แคมเปญ Police Fight Healthy Hero จัดขึ้นระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง26ตุลาคม2569มีแนวทางปฏิบัติสำคัญได้แก่การตั้งผู้ประสานงานประจำสถานีตำรวจทั้ง159แห่งการประเมินคัดกรองสุขภาพการเปิดรับสมัครตำรวจเข้าร่วมโครงการการเข้มงวดบังคับใช้พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551มาตรา27และ31ในการห้ามขายและบริโภคในสถานที่ราชการวัดสถานศึกษาและสวนสาธารณะรวมถึงการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ตำรวจที่ทำสำเร็จเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมปิดท้ายกันที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1ค่ะชวนเที่ยวงานเกษตรเมืองเหนือ2026 Northern Agri Market ร่วมอุดหนุนเกษตรกรไทยเราจะไปตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
6: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1ชวนเที่ยวงาน Northern Agri Market เกษตรเมืองเหนือ2026เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพของเกษตรกรรวมถึงพัฒนาทักษะด้านการตลาดเปิดโอกาสให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านการตลาดพัฒนาสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสผก.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน1ได้แก่เชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนในโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ณลานกิจกรรมชั้น G เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง29กรกฎาคม2569ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้มีเกษตรกรร่วมออกร้านจำหน่ายผลผลิตทั้งสิ้น16ร้านค้าภายในงานจะได้สัมผัสกับเสน่ห์ของสินค้าเกษตรคุณภาพที่เกษตรกรและผู้ประกอบการยกขบวนมาจำหน่ายกว่า40ร้านค้าภายในงานเดียวอาทิ มะม่วงลำไยและผลผลิตเด่นจากภาคเหนือช็อปสินค้าชุมชนสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยและของดีท้องถิ่นอีกมากมายสนุกกับกิจกรรมบนเวทีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวันชมการแข่งขันการกินข้าวเหนียวมะม่วงและร่วมลุ้นการประกวดธิดามะม่วงพร้อมกิจกรรมพิเศษตลอดทั้งงานจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนร่วมอุดหนุนเกษตรกรไทยส่งต่อกำลังใจให้ผู้ผลิตโดยตรงพร้อมเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพสดใหม่ปลอดภัยจากแหล่งผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค
4: นี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ค่ะช่วงหน้าเราจะไปตามกันในช่วงของรอบรวมทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าคุณคมสันจะพาไปพูดคุยกับพี่ๆอปมช.ในพื้นที่ไหนอำเภออะไรติดตามไปพร้อมๆกันค่ะ
3: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
6: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่ครับอปมช.ขอเล่าวันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปที่ตามข้อมูลข่าวสารต่างอำเภอหางดงตอนนี้ไอพีระเดชศรีบุญเรืองอปมช.จากอำเภอหางดงอยู่ในสายครับเฮาแล้วครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีเพื่อนๆอปมช.และพี่น้องประชาชนฟังจากเสียงอปมช.ภาคเหนือครับวันนี้เป็นในด้านของอำเภอหางดงนะครับเราขออนุญาตรายงานผู้เอ่ยภาษาอปมช.นะครับผมขออนุญาตในนามของสภาวัฒนธรรมอำเภอหางดงนะครับผมเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านวันที่29วันอาสาฬบูชาเข้าวัดทำบุญถวายเทียนพรรษาฟังเทศฟังธรรมและที่สำคัญครับผมฝากไว้ผ่านทางอปมช.เชียงใหม่นะครับงดเหล้าเข้าพรรษาครับวันนี้ในนามของหน่วยงานราชการองค์กรชมรมของอำเภอหางดงนะครับผมได้มีการถวายแห่เทียนพรรษาตั้งแต่ป่าตานมาจนถึงหางดงมาจนถึงหางแก้วและหนองตองวันนี้ตั้งขบวนแห่เทียนพรรษาถวายเทียนพรรษาในเทศกาลเข้าพรรษาวันที่29วันนี้ขบวนแห่มีทั้งโรงเรียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หน่วยงานราชการเทศบาลตพสตอสมร่วมกันแห่เทียนพรรษาวันนี้ทั้งอำเภอหางดงแต่ส่วนของผมนี้ถวาย5วัดนะครับที่ตำบลหันแก้วเพิ่งจะเสร็จจากการถวายเทียนบันทึกภาพแล้วก็ออกมารายงานข่าวตรงนี้นะครับผมครับอันนี้เป็นประเด็นแรกนะครับผมวันนี้ถวายเทียนพรรษาแล้วก็มีการประกวดจัดต้นเทียนสวยงามของน้องๆโรงเรียนนะครับผมของตำบลหันแก้วเฮามอบรางวัลไปเรียบร้อยนะครับ5รางวัลด้วยกันก็เป็นโรงเรียนวัดศรีสว่างและโรงเรียนวัดศรีล้อมครับเมื่อวันที่22ที่ผ่านมานะครับผมเทศบาลตำบลหนองตองประกอบพิธีปล่อยพันธุ์ปลาในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอันนี้ในนามของอำเภอหางดงครับร่วมกับเทศบาลตำบลหนองตองท่านนายกวราพรมณีสอนวันนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมได้เดินทางมาเป็นประธานพร้อมกับท่านนายอำเภอหางดงท่านนายอำเภอจักรินและท่านผู้กำกับการสภ.หนองตองพร้อมกับพนักงานเจ้าหน้าที่พี่น้องประชาชนตำบลหนองตองนะครับผมร่วมปล่อยพันธุ์ปลาณท่าน้ำแม่ปิงนะครับหมู่ที่5บ้านเกาะตำบลหนองตองนะครับผมหลังจากปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเสร็จก็เข้าสู่การถวายเทียนพรรษาหนองตองถวายเมื่อวันที่22ครับ14วัดด้วยกันนะครับผมเริ่มที่วัดพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคณะอำเภอหางดงท่านพระครูอธรนิสุทธิคุณทั้ง14วัดครับร่วมกับทางด้านของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับผมครับทีนี้มาดูในส่วนของวันที่28นะครับผมวันที่28นี้เป็นวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษา28กรกฎาคม2569อำเภอหางดงนะครับโดยการนำของท่านอำเภอจักรินทร์ศิริธนภูมิอปท.พี่น้องประชาชนหน่วยงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โรงเรียนตลอดถึงอปท.เทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณหอประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมี2ช่วงด้วยกันนะครับท่านผู้ในรายการช่วงแรกนะครับ7โมงครึ่งพิธีเจริญพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล นะครับผมที่อาคารหอประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี่เป็นช่วงเช้านะครับช่วงเช้านี้เวลา 7:30 น. เจริญพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและในช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มได้พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับผมเริ่มเวลา 16:30 นะครับผมก่อนที่หอประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เช่นเดียวกันนะครับทั้งส่วนในพิธีเช้าพิธีทำบุญตักบาตรและก็พิธีในตอนเย็นนะครับถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับผมครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นี้ฝากมาทางท่านพันตรีมนัชชัยใจเที่ยงนะครับผมท่านศาสดีองค์สว่างดงนะครับผมแจ้งให้กับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนนะครับผมประชาสัมพันธ์ชายไทยที่เกิดปีพ.ศ. 2552นะครับให้ไปขอรับลงบัญชีทหารกองเกินนะครับขึ้นเส้นทหารนั่นเองครับผมที่หน่วยศาสดีของท่านนะครับอำเภอใดไปอำเภอนั้นไปจนถึงวันที่30 ธันวาคม 2569นะครับผมทหารชายไทยห้ามหลีกเลี่ยงห้ามเว้นห้ามหนีนะครับผมทางนั้นจะมีความผิดนะครับตามพรบรับราชการทหารปี2497มาตรา44นะครับผมและสำหรับชายไทยที่เกิดพ.ศ. 2549ท่านจะต้องไปลงบัญชีทหารกองเกินขึ้นเส้นทหารเช่นเดียวกันนะครับไว้กับหน่วยศาสดีแฟงดงนะครับผมนี่เป็นว่าให้ไปรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารแบบสด35ณหน่วยศาสดีอำเภอหางดงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง30 ธันวาคมนะครับผมเช่นเดียวกันนะครับห้ามหนีห้ามหลีกห้ามเว้นถ้าพ้นกำหนดจะถูกดำเนินคดีนะครับผมตามพรบรับราชการทหารชายไทยทุกคนนะครับต้องไปรับหมายเรียกเข้ารับเกณฑ์ทหารนะครับผมอันนี้และสำหรับใบสำคัญแบบสด9นะครับผมสำหรับบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงนะครับเอานำไปทุกครั้งนะครับผมไปที่สัสดีอำเภอหางดงและ3นะครับประเด็นที่3ทหารกองประจำการทหารเกณฑ์นะครับผมที่ปลดออกจากกองประจำการและนักศึกษาวิชาทหารที่จบรดปี3แล้วให้ไปรับหนังสือสำคัญแบบสด8นะครับอันนี้คือออกมาแล้วนะครับผมหรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุนที่หน่วยสัสดีอำเภอหางดงในวันเวลาราชการเพื่อยืนยันในการเข้าทำงานการเรียนต่อนะครับการสอบเป็นต่างๆนานาด้วยนะครับนี่ผมฝากไว้ทั้ง3ประเด็นนะครับฝากมาทางศาสดีอำเภอหางดงวันนี้เป็นวันจันทร์ทางเทศบาลทางรฟสตหน่วยงานโรงเรียนนะครับผมได้ร่วมกันค่มกระลงกะลาทำลายแหล่งพืชพันธุ์ลงน้ำอยู่ไรจันทร์พุธศุกร์นะครับผมแต่กี้มีฝนโปรยมาลิดหน่อยครับแต่อากาศวันนี้ร้อนเนอะท่านผู้ดำเนินรายการวันนี้ที่อำเภอหางดงนี่ร้อนอบอ้าวขนาดเลยนะครับผมสังเกตตะวันนี้นะต้นไม้อย่างเช่นต้นมะละกอบกุ้ยเต็ดเนี่ยนะครับผมแล้วก็พืชผักใบบางๆนี่ไหม้นะหิวหมดเลยอากาศร้อนมากนะครับผมก็เตือนพี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพตัวเองนะครับผมดื่มน้ำมากๆดื่มมือตลอดเวลาอย่าดื่มตอนกระหายนะครับผมเพื่อควบคุมร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงและที่สำคัญด้วยห่วมทำลายแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลายในช่วงใกล้ๆจะเข้าพรรษานี้ฝนจะตกลงมาครับโดยรับและประธานาธิบดีพีระเดชศรีบุญเรืองอปมช.1หางดงรายงานครับผม
8: ครับผมวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากตั้งไอพีระเดชศรีบุญเรืองอปมช.จากอำเภอหางดงจัดนะครับ
7: ครับสวัสดีครับผม
8: สวัสดีครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากต่างอำเภอหางดงสำหรับวันพูกจะพาท่านผู้ฟังไปอู้จากับพี่ๆอปมช.ท่านไหนอำเภออะหยังรอติดตามไปพร้อมๆกันครับ
4: ทั้งหมดนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันในทุกๆช่องทางรักษาสุขภาพร่างกายในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ด้วยความห่วงใยจากทีมงานสวทเชียงใหม่ขอบคุณทีมงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่ส่งข้อมูลให้เรานำมาเผยแพร่ในรายการคุยข่าวรอบวันด้วยดีเสมอมาได้เวลานำรายการจากลากันไปแล้วเราทั้งหมดจะกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำจะดูแลครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีจังหวัดนราธิวาสอย่างดีที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนคารามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักธรรมสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพทหารกล้าอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีจังหวัดนราธิวาสย้ำจะดูแลครอบครัวผู้เสียสละอย่างดีที่สุด
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีตำบลตันยงมัสอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยพิธีจัดขึ้นณเมนวัดจำปาธารารามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพหน่วยงานภาครัฐผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่าการสูญเสียกำลังพลถือเป็นความเจ็บปวดของคนทั้งกองทัพและรัฐบาลจะดูแลครอบครัวผู้เสียสละอย่างเต็มที่ทั้งด้านสวัสดิการการเยียวยาและคุณภาพชีวิตรวมถึงผลักดันโครงการบัตรทองฮีโร่เพื่อให้บิดามารดาคู่สมรสและบุตรของกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ยังคงได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องพร้อมยืนยันว่ากองทัพจะดูแลครอบครัวผู้เสียสละอย่างสมเกียรติและเดินหน้าปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้องประเทศชาติต่อไปกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งผลักดันผลิตภัณฑ์นมไทยขยายฐานการส่งออกสู่6ประเทศเป้าหมายในอาเซียนและจีนหวังระบายน้ำนมดิบภายในประเทศได้มากกว่า 1,000 ตันต่อวัน
8: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมแนวทางการขยายตลาดผลิตภัณฑ์นมขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยในต่างประเทศโดยกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเปิดตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์นมของอสค.ไปยังต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยที่ประชุมได้รับทราบถึงโอกาสของนมไทยในตลาดจีนยังมีโอกาสในตลาดพรีเมียมที่ยังสามารถนำเอกลักษณ์ของไทยมาผสมผสานเช่นนมรสทุเรียนและนมรสมังคุดเชื่อว่าจะเป็นโอกาสในการเปิดตลาดและเติบโตได้ดีในกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบว่าตลาดอินโดนีเซียจะสามารถดำเนินการได้ทันทีเนื่องจากมีการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด แต่ในปัจจุบันยังติดอุปสรรคสำคัญในเรื่องของขั้นตอนการขอใบอนุญาตและการรับรองมาตรฐานต่างๆที่มีความล่าช้าอย่างไรก็ตามหากแผนการส่งออกในกลุ่มอาเซียนประสบความสำเร็จคาดว่าจะช่วยระบายน้ำนมดิบได้กว่า 1,000 ตันต่อวันทางนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศและฝ่ายเกษตรในแต่ละพื้นที่เร่งศึกษาข้อมูลตลาดเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การตลาดให้สอดคล้องกับแต่ละ

0: คำสั่งทุเลาการบังคับเงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์กับสำนักงานประกันสังคมก่อนการชะลอการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยจะพิจารณาแนวทางการดำเนินการตามกระบวนการตามกฎหมายต่อไปสำนักงานเขตดินแดงกรุงเทพมหานครออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนเนื่องจากเกิดเหตุอาคารที่อยู่ระหว่างการรื้อถอนทรุดตัวบริเวณซอยประชาสงเคราะห์28โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งเข้าดำเนินการและควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่จึงขอแจ้งความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยและเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569

วมแห่งร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัม

0: วัยก็จะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยูกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
4: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
5: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
4: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
6: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: เรื่องที่เปิ้ลไข้หูในเจียงใหม
9: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
8: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
10: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.2

วัสดีครับสวัสดีแล้วก็ต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับเวลาดีๆครับ3ทุ่มนิดนี้จนถึง4ทุ่มเรามีนัดมาเจอกันที่คลื่นนี้วิทยุแห่งประเทศไทยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับวันนี้เราเจอกันในวันเริ่มต้นสัปดาห์นะครับวันจันทร์ที่27เดือนกรกฎาคม2569เอียวสุรชัยกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำเลยนะครับเหมือนเดิมตามนัดนะมีเพลงเพราะๆมีเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆมาพูดมาเล่าให้ได้รับฟังกันนะครับวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันพิเศษของเอี่ยวสุรชัยครับเนื่องจากว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของลูกสาวนะฮะลูกสาวคนโตวันนี้น้องมาตรมิงอายุ8ขวบบริบูรณ์แล้วนะครับถือว่าเด็กเดี๋ยวนี้โตเร็วนะครับแล้วก็วันเวลาผ่านไปรวดเร็วจริงๆนะครับเวลาไม่เคยรอใครก้าวไปหมุนไปเรื่อยๆตามเข็มนาฬิกานะครับขอให้ท่านผู้ฟังนั้นได้มีความสุขกันนะใครจะส่งจิตส่งใจอวยพรให้กับลูกสาวของเอียวสุรชัยนะครับเชิญได้นะส่งกระแสจิตส่งความปรารถนาดีมาได้นะครับท่านผู้ฟังครับพูดถึงสภาพอากาศในวันนี้นะครับของเชียงใหม่บ้านเราดูภาพรวมของภาคเหนือกันก่อนก็แล้วกันนะครับภาคเหนือของเรายังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงก็พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับภาคเหนือตอนบนของเราฟ้าฝนอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่นะครับไม่ได้น้อยเลยนะครับอาจจะมีฝนตกหนักบางที่บางแห่งส่วนมากส่วนใหญ่จะตกที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงรายแล้วก็จังหวัดน่านนะครับส่วนภาคเหนือตอนล่างก็จะตกทางจังหวัดตากพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศออกมาว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับทั่วทุกภาคเลยนะมีโอกาสเกิดฝนตกนะครับแต่พื้นที่ที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือภาคเหนือกับภาคอีสานนี่แหละนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับช่วงเริ่มต้นรายการในลักษณะนี้เอี่ยวสุรชัยให้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันหลากหลายเรื่องราวที่นำมาพูดนำมาเล่านะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับเอียวสุรชัยยังคงนั่งทำหน้าที่จัดรายการเปิดเพลงเพร้อนะครับแล้วก็มีหลากหลายเรื่องเล่ามาพูดมาคุยเล่าสู่กันฟังทางหน้าปัดวิทยุนะครับฟังกันสดๆทาง FM 93.25 MHz ในขณะนี้นะครับรวมไปถึงการติดตามทางสื่อออนไลน์นะครับเว็บแอปพลิเคชัน PRDEE ของกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการจัดทำขึ้นสามารถที่จะรับฟังวิทยุสวทได้ทุกคลื่นทั่วประเทศกันเลยนะครับท่านผู้ฟังครับมีข่าวดีที่อยากจะมาบอกมาเล่านะครับตอนนี้ครม.ขยายเวลาทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะครับก่อนที่จะเปิดให้เริ่มใช้ในวันที่1ตุลาคมนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้นะครับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีปลัดกระทรวงการคลังนะครับมีรองอธิบดีกรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับก็บอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีมติเห็นชอบให้มีการเลื่อนกำหนดการอุทธรณ์ผู้ที่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจากเดิมเนี่ยจะสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมนี้นะครับก็จะเลื่อนไปเป็นวันที่20กันยายนแล้วก็กระทรวงการคลังก็ขอให้มีการขยายเวลาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมนะครับให้สามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่30กันยายนผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569นะครับนอกจากนี้เนี่ยครม.เขายังรับทราบกฎเกณฑ์ต่างๆเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและก็ข้อเท็จจริงมากที่สุดนะครับผู้ถือบัตรรายเดิมนะครับสามารถใช้สิทธิ์ต่อเนื่องได้จนถึง30กันยายนนะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปส่วนการยื่นทบทวนสิทธิ์หรือว่าการอุทธรณ์เนี่ยนะครับจะขยายเวลาจากเดิมเนี่ยจะหมดสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะจะเลื่อนไปอีก1เดือนครับให้ไปหมดวันที่31สิงหาคมครับส่วนการแก้ไขแล้วก็การยื่นเอกสารเพิ่มเติมนะครับจะขยายเวลาที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติไปจนถึงวันที่20กันยายน2569นี้นะครับซึ่งก็จะทำให้สามารถที่จะอุทธรณ์ได้นะครับแล้วก็จะได้เริ่มใช้พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนะครับท่านผู้ฟังครับมีข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังนะครับท่านผู้ฟังครับขอเชิญชวนร่วมบริจาคเลือดร่วมบริจาคโลหิตนะครับวันพระใหญ่2วันด้วยกันนะแล้วก็วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับใช้โอกาสอันเป็นมงคลนี้ร่วมกันบริจาคเลือดบริจาคโลหิตได้นะครับโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยครับก็อยากจะเชิญชวนชาวพุทธนะชาวเชียงใหม่ของเราด้วยนะครับร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาสร้างบุญใหญ่ด้วยการบริจาคเลือดนะครับเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นมหากุศลตั้งแต่29ถึง31กรกฎาคมนี้นะครับจริงๆแล้วบริจาคในวันไหนก็ได้นะครับเป็นมงคลเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นนะครับแต่ว่านี้ก็จะอ้างอิงกับวันมหามงคลทางพระพุทธศาสนากันสักนิดนึงนะครับท่านสามารถที่จะร่วมบริจาคได้นะครับที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศเลยนะครับสะดวกที่ไหนไปบริจาคเลือดได้ที่นั่นนะใช้โอกาสอันเป็นมหามงคลช่วงของวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันด้วยนะครับจะได้ช่วยนำเลือดของเราเนี่ยนะครับไปช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเลือดอาจจะเป็นผู้ป่วยผ่าตัดนะครับผู้ที่ประสบกับอุบัติเหตุเป็นโรคภัยต่างๆจะต้องเติมเลือดนะครับเนี่ยก็จะเป็นบุญเป็นกุศลครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับเชิญชวนกันนะครับหลายที่หลายแห่งสภากาชาดไทยเหล่ากาชาดต่างๆก็ได้มีการออกพื้นที่
ไปรับบริจาคเลือดในแต่ละพื้นที่ด้วยเหมือนกันนะครับเอียวสุรชัยฝากเชิญชวนกันไว้นะครับท่านผู้ฟังครับมีอีกเรื่องนึงนะครับเมื่อคืนนี้นะโอ้โหนายกรัฐมนตรีก็มาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมนายเรียบนราดิศรอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นบิดาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คนปัจจุบันนี้นะครับก็เดินทางมากับคณะนะฮะหลายคนหลายท่านเลยทีเดียวนะครับอย่างวัดเจดีย์หลวงวรวิหารนะครับก็มาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมนายเรียบนราดีศรอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับก็มีคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ผู้ว่าจากหลากหลายจังหวัดนะครับในพื้นที่ภาคเหนือก็มาร่วมกันในโอกาสนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้สักการะพระธาตุเจดีย์หลวงนะครับพระธาตุที่มีความสูงที่สุดในภาคเหนือนะครับก็คือเป็นพระธาตุองค์ใหญ่นั่นเองนะแล้วก็ขึ้นไปพระวิหารของวัดเจดีย์หลวงนะครับได้กราบนมัสการพระอัฐารสพระพุทธรูปยืนปางประธานอภัยศิลปะล้านนาประดิษฐานภายในพระประธานของพระวิหารหลวงนะครับรวมถึงสักการะเสาอินทขินธ์และก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับหลายๆคนเมื่อคืนมีถนนคนเดินด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวนะมันหลากหลายเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ก็มีกิจกรรมของททด้วยนะครับก็มาสิ้นสุดที่วัดเจดีย์หลวงเช่นกันนะครับสำหรับกิจกรรมมีเดียฟาร์มทริปของททเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่ Under the Moonlight นะสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่นะครับก่อนที่เขาจะมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายเลยนะเดี๋ยวค่อยมาพูดเดี๋ยวค่อยมาเล่าก็แล้วกันนะครับช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับกับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับฟังเพลงเพราะๆนะในยุค80บ้าง90บ้างนะครับสมัยเราเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะครับ นะฮะวันเวลาผ่านไปรวดเร็วจริงๆนะครับท่านผู้ฟังครับนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไม่น่าเชื่อนะครับเรายังไม่อยากแก่เลยนะเราก็ดูเหมือนว่าเออเราก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับนึกถึงย้อนไปในตอนนั้นเนี่ยนะครับดูมันเหมือนสภาพสังคมต่างๆมันมีความสุขมากๆเลยนะครับแต่ปัจจุบันนี้ในเมื่อเราย้อนเวลากลับไปไม่ได้นะครับเราก็ต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเช้านี้นะครับช่วงสายๆนะเอี่ยวสุรชัยนะครับไปเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดนักสื่อสารประกันภัยรุ่นใหม่ปี2569นะครับหรือว่า Intrafluencer The New Gen 2026นะครับเป็นการประกวดกันในระดับภาคนะครับก็ได้มีโอกาสไปร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินคือทางด้านคปภ.หรือว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเนี่ยนะเขาก็มีงบประมาณให้กับน้องๆไปทำกิจกรรมในแต่ละโรงเรียนนะครับซึ่งมีการคัดเลือกกันแล้วเนี่ยนะครับในตัวแทนจังหวัดละ2โรงเรียนนะครับหลังจากนั้นก็มีการอบรมให้ความรู้นะครับทำกิจกรรมกับน้องๆ นะครับและให้น้องๆเนี่ยได้ไปเป็นเสมือนวิทยากรด้วยนะครับเพื่อที่จะไปเผยแพร่ข้อมูลให้ความรู้ขยายผลต่อๆกันไปให้น้องๆได้ฝึกคิดฝึกทำฝึกสร้างสรรค์ว่าจะสื่อสารกันยังไงนะครับในฐานะเป็นนักสื่อสารประกันภัยรุ่นใหม่นะครับมีการใช้เทคโนโลยีมีการทำโครงการทำกิจกรรมต่างๆและสุดท้ายก็ทำเป็นรูปเล่มนะครับแล้วก็ออกแบบเป็นคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์มาให้เข้าใจเลยนะครับแล้วก็มาประกวดกันเมื่อเช้านี้ก็ได้เห็นผลงานของน้องๆหลายโรงเรียนนะครับซึ่งก็มีข้อดีข้อเด่นข้อด้อยแตกต่างกันออกไปแต่อย่างไรแล้วเราก็ต้องมีการคัดเลือกนะครับได้ตัวแทนเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยเงิน 30,000 บาทเลยนะภาคเหนือเนี่ยนะครับแล้วก็จะต้องส่งไปชิงไปประกวดในระดับประเทศนะครับถ้าไปได้รางวัลในระดับประเทศซึ่งได้เงินสูงกว่านี้นะครับก็จะต้องไปเอารางวัลในระดับประเทศนะครับแล้วก็มีรองอันดับ1รองอันดับ2รองอันดับ3แล้วก็รางวัลชมเชยอีก2รางวัลนะครับโอ้นะรางวัลนี่มูลค่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับคณะกรรมการก็มีมติเป็นเอกฉันท์คัดเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงแล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสค่อยนำผลมาประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบกันนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ประกาศผลนะฮะกรรมการตัดสินแล้วนะครับเดี๋ยวให้เขาได้มีการประกาศผลอย่างเป็นทางการก็แล้วกันเป็นการประกวดกันในระดับมัธยมศึกษานะครับแล้วก็ระดับอาชีวศึกษาเพื่อที่จะส่งเสริมความรู้ทักษะการสื่อสารเกี่ยวกับการประกันภัยให้กับเยาวชนนะครับให้รู้ถึงความสำคัญของการทำประกันภัยนะครับท่านผู้ฟังครับน่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับมาอีกหนึ่งเรื่องนะครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราเมื่อวานนี้ครับทางปภ.เชียงใหม่ร่วมกับทีมกู้ภัยเขาได้มีการฝึกซ้อมแผนการกู้ภัยทางน้ำนะครับยกระดับความพร้อมในการช่วยชีวิตประชาชนและก็นักท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนนะครับท่านผู้ฟังครับโดยทางด้านนายศิวกรบัวป้องนะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายวัฒนาสาครหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ก็ติดตามการฝึกซ้อมและก็การทบทวนแผนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำบริเวณริมแม่น้ำปิงนะครับแถวฟ้าห้ามเนี่ยนะเขาใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมกันนะครับเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์อุทกภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนนะครับก็มีหน่วยงานภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเนาะมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่วยงานภาครัฐตำรวจทางหลวงเชียงใหม่ชมรมกู้ภัยทางสูงสมาคมกู้ชีพกู้ภัยอำเภอแม่ออนหน่วยกู้ภัยหยาดฟ้าสมาคมกู้ภัยอมรินทร์ใต้นะครับ
มีการตอบโต้ภัยพิบัติแล้วก็เครือข่ายภาคประชาชนเทศบาลตำบลฟ้าห้ามนะครับก็หวังว่าถ้าเรามีความพร้อมเราได้ซักซ้อมก็จะเกิดการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพนะเวลาเราจะช่วยผู้ประสบภัยต่างๆเนี่ยนะครับนะก็ถือว่าการฝึกซ้อมเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเวลาเราหาจุดอ่อนจากการซ้อมเราก็จะมุ่งไปพัฒนาในจุดอื่นๆให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะเล่าให้ได้ฟังกันนะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงเรื่องอื่นๆกันต่อยิ่งช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหมันมากเลยเอี่ยวสุรชัยไม่ได้หยุดสักวันเลยนะครับมีภารกิจมีการงานมากจริงๆครับอย่างที่บอกนะเชียงใหม่ก็คือเชียงใหม่นะเชียงใหม่มีภารกิจการงานเยอะมากนะครับจะว่าเป็นประสบการณ์จะว่าเป็นความท้าทายก็ใช่นะครับนะแต่ว่าจะว่าเหนื่อยก็เหนื่อยนะเหนื่อยสารภาพโดยตรงเลยนะครับแต่ด้วยความเป็นหน้าที่เราก็ต้องสู้เราก็ต้องลุยกันต่อไปนะครับ

ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569

0: ชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกัน
1: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25
2: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับเอี่ยวสุรชัยยังคงอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังครับในยามค่ำคืนแบบนี้มีหลากหลายเรื่องเล่าแล้วก็มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาขออนุญาตเล่ารวบยอดก็แล้วกันนะครับโอ้โหกิจกรรมมากๆเลยนะครับเอี่ยวสุรชัยก็ได้มีโอกาสไปร่วมในหลายกิจกรรมครับทั้งเรื่องของการอบรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหารเพื่อการท่องเที่ยวคุณภาพสูงภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง12เดือน12เทศกาลนะครับของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะฮะก็มีการเปิดกิจกรรมกันไปนะครับโดยผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ไปเป็นประธานเปิดนะครับเอี่ยวสุรชัยก็ได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมเห็นเชฟหรือปะหรือว่านักปรุงอาหารก็ร่วมอบรมในโครงการนี้นะครับก็เชื่อว่าจะพัฒนาต่อยอดกันต่อไปนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากนี้ยังได้มีโอกาสไปร่วมงานแถลงข่าวงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของภาคเหนือนะครับวันก่อนเนี่ยเขาแถลงข่าวนะแล้วเขาจะมีการจัดงานจริงๆเนี่ยวันที่1ถึง3สิงหาคมนี้นะครับที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตนะครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับวันก่อนก็มีท่านรองศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่านะครับแล้วก็มีท่านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นผู้แถลงข่าวมีคนให้ความสนใจนะครับมีพี่น้องสื่อมวลชนไปร่วมกันค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับรับรองว่าน่าสนใจอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอวันที่1ถึง3สิงหาคมนี้จะได้ไปร่วมกิจกรรมกันนะครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนั้นก็ยังมีอีกงานหนึ่งนะโอ้โหเอี่ยวสุรชัยวิ่งเก็บแต้มเลยวันนั้นเนี่ยนะครับ เขามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์นะครับจัดกิจกรรมวิถีชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาครั้งที่4นะครับสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะมีการขายสินค้ามีการจัดแสดงมีการเดินแฟชั่นนะครับท่านรองผู้ว่าบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ไปเป็นประธานเปิดนะครับแล้วก็มีท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นะครับเอี่ยวสุรชัยก็ได้ไปร่วมกันเขาก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีท้องถิ่นวิถีชาติพันธุ์นะครับจริงๆแล้วก็จัดเป็นครั้งที่4แล้วนะจัดมาอย่างต่อเนื่องพอมาจัดที่เชียงใหม่เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าก็บอกว่าได้ขายของนะครับนักท่องเที่ยวเยอะจริงๆนะเชียงใหม่ช่วงนี้นักท่องเที่ยวเยอะหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นช่วงหน้าโลเนาะช่วงกรีนซีซั่นยังไม่ถึงหน้าไฮนะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวเยอะนะครับโรงแรมต่างๆในเขตเมืองเชียงใหม่เนี่ยโอ้โหเกือบเต็มหรือว่าเต็มทั้งนั้นเลยนะครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งดีๆจะได้มาสู่บ้านเรานะครับมีอีกเรื่องนึงนะครับท่านผู้ฟังครับอยากจะพูดอยากจะเล่าให้ได้ไปบอกให้กับพ่ออุ้ยแม่อุ้ยนะครับคนเฒ่าคนแก่บ้านเราเนี่ยนะโอ้เดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับมันมียาสมุนไพรนะครับเอาออกมาขายแต่มันมีสารสเตียรอยในนั้นครับก็อาจจะเป็นอันตรายนะบอกว่าอย่าซื้อกินเด็ดขาดเลยนะครับโดยทางด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้ออกมาเตือนพบว่ามีสารสเตียรอยในสมุนไพรชนิดอัดเม็ดคุณวัดนะครับนะโดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็เภสัชสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้ฝากแจ้งเตือน เร่งด่วนเลยนะครับเขาบอกว่าพบผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยหลังจากที่กินสมุนไพรอัดเม็ดชื่อว่าคุณวัดพบสารสเตียรอยไม่พบเลขทะเบียนอันตรายถึงชีวิตเลยนะครับอย่าซื้อกินเด็ดขาดนะลักษณะเป็นเม็ดขนาดปลายนิ้วก้อยเนี่ยนะครับบรรจุในถุง5เม็ดนะครับเป็นสีแดงๆดำน้ำตาลประมาณนี้นะใช้ชื่อหลากหลายเช่นคุณธงชัยสมุนไพรประดง108สมุนไพรอัดชนิดเม็ดอันนี้ครับหากพบเห็นการจำหน่ายแจ้งเบาะแสได้นะครับที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลชุมชนหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งนะครับเพราะฉะนั้นเตือนพ่ออุ้ยแม่อุ้ยนะครับลูกๆและหลานก็ฝากไปบอกด้วยนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับฟังเพลงกันก่อนเนาะ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับมาถึงช่วงท้ายๆของรายการแล้วนะครับเอาประชาสัมพันธ์กันนะครับวันพรุ่งนี้ครับเตรียมพาลูกๆหลานๆไปเที่ยวสวนสัตว์ได้ฟรีนะครับนะเด็กอายุ 3-12 ปีเข้าฟรีนะครับที่สวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่นะครับเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันสำคัญเลยนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะครับท่านผู้ฟังครับโดยในช่วงเช้านะครับช่วงเช้าเขาจะมีการจัดทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะครับแล้วก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทางศาสนามหามงคลถวายพระราชกุศลหลายศาสนาเลยนะทั้งพุทธทั้งอิสลามทั้งคริสต์ทั้งในส่วนของศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนาซิกซ์และซิกซ์นามทารีนะครับก็จะประกอบพิธีกันที่บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับแล้วก็หลังจากประกอบพิธีทางศาสนาแล้วเนี่ยก็จะมีการถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของพลังของแผ่นดินนะครับส่วนในช่วงเย็นนะครับก็จะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะแล้วก็วางพานพุ่มนะครับแล้วก็มีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเริ่มสักเวลา18:00 น.นะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็จะมีการลงทะเบียนแล้วก็วางพานพุ่มนะครับซึ่งผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนจะเป็นประธานในพิธีนะครับงานนี้จัดยิ่งใหญ่เลยทีเดียวครับผู้ที่เป็นข้าราชการเขาก็จะใส่เครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกไม่สวมหมวกนะครับรวมถึงประชาชนทั่วไปก็จะเป็นชุดไทยอมรินทร์นะครับโทนสีครีมประดับริบบิ้นสีดำไว้ทุกนะครับพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับเพื่อที่จะแสดงความจงรักภักดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับเอาละเวลาหมดเวลาแล้วครับวันพรุ่งนี้ตอน 15:00 น.เราค่อยกลับมาติดตามกันใหม่นะครับช่วงเวลานี้เอียวสุรชัยลาไปก่อนนะพักผ่อนกันให้เยอะๆนะครับอิจฉาหลายๆคนวันหยุดได้หยุดเนี่ยขอให้มีความสุขกันมากๆนะครับสำหรับวันนี้โชคดีนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศลิทัวเนียในโอกาสเยือนไทยเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศลิทัวเนียในโอกาสเยือนไทยเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีเดินหน้าขยายการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีขั้นสูงเชื่อมโอกาสไทยสู่ตลาดยุโรปและภูมิภาคบอลติกเชื่อมไทยสู่ตลาดยุโรป
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายแกสตูติสบูดริสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนียในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการเยือนระดับรัฐมนตรีต่างประเทศลิทัวเนียครั้งแรกในรอบ22ปีโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันให้ภาคเอกชนใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของกันและกันโดยลิทัวเนียยืนยันพร้อมให้การสนับสนุนไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปและการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD นอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงการขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดเทคโนโลยีการแพทย์ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษาวิจัยและสตาร์ทอัพเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆทางการค้าและการลงทุนในตลาดยุโรปและภูมิภาคบอลติกต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดอบรมฟรีผู้ประกอบการโซล่าเซลล์ปั้นอาชีพใหม่รับตลาดพลังงานสะอาด
7: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและเศรษฐกิจสีเขียวเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการโซล่าเซลล์ฟรีพร้อมกันที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดภูเก็ตเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่รองรับความต้องการของตลาดพลังงานทดแทนที่ขยายตัวต่อเนื่องสำหรับการอบรมเปิดพร้อมกัน2รุ่นได้แก่ที่สถาบันพัฒนาฝีมือ อแรงงาน21ภูเก็ตระหว่างที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมและที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมใช้เวลาอบรม18ชั่วโมงรับรุ่นละ30คนผู้สมัครต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปสำเร็จการศึกษาภาคบังคับหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าหรือระบบโซลาร์เซลล์ตามเกณฑ์ที่กำหนดผู้ผ่านการอบรมจะได้วุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยเปิดอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผู้สนใจสามารถสมัครผ่าน QR Code หรือแบบฟอร์มออนไลน์ที่สถาบันกำหนดนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขีดเส้น2สัปดาห์ตรวจข้อมูลแอปหมอพร้อมหากพบเบิกเท็จหรือคีย์ข้อมูลผิดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดเผยวันเดียวแจ้งพบข้อมูลผิดพลาดกว่า400รายการ
8: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีประชาชนร้องเรียนพบข้อมูลการรักษาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับการเข้ารับบริการจริงว่าได้กำชับให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยวางกรอบเวลา

0: ถูกต้องให้ด้านนายแพทย์วิจักกาญจนอุทัยผู้อำนวยการสำนักสุขภาพดิจิทัลเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลโดยให้ประชาชนขี่แจ้งเข้ามาสรุปเย็นวานนี้พบมีเข้ามามากกว่า400รายการอยู่ระหว่างตรวจสอบเป็นรายกรณีพร้อมติดตามทุกวันนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2495ค่ะเพื่อพระราชทานให้แก่ผู้พิการสายตาเป็นการปลอบขวัญและให้กำลังใจนะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องเป็นภาษาไทยก่อนค่ะให้ชื่อยิ้มสู้จากนั้นนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษในปีถัดมาคือ2496พระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกในงานของสมาคมช่วยคนตาบอดในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาสวนน้ำพรเมื่อวันที่1มีนาคม2495นะคะคืนวันนี้สมายหรือยิ้มสู้จะเป็นการบรรเลงโดยวงเฉลิมราช

พลงพระราชนิพนธ์ยิ้มสู้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่16และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2495บรรเลงโดยวงเฉลิมราชเมื่อวันที่1ธันวาคม2542ค่ะและเราจะต่อกันด้วยเพลงทรัพย์ในดินเพลงนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริให้ข้อมูลไว้ว่าเป็นเพลงที่พระองค์ท่านนิพนธ์คำร้องเป็นเพลงแรกในชีวิตมอบให้กรมโฆษณาการใช้เป็นข้อความนำรายการส่งเสริมการเกษตรที่พระองค์ท่านทรงจัดเป็นประจำต่อมาฝ่ายจัดรายการขอให้คุณวีนพัตราพุทธโชคมีสุขแห่งกรมศิลปากรแต่งทำนองให้และมอบให้คุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติบันทึกเป็นแผ่นขี้ผึ้งใช้มาหลายปีนะคะนั่นคือเพลงทรัพย์ในดิน

ที่จบไปนั้นคือเพลงทรัพย์ในดินคำร้องเป็นของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินะคะทำนองโดยอาจารย์วินพัตราหุตโชคมีสุขแห่งกรมศิลปากรค่ะและเพลงนี้ท่านจักรนิพนธ์เป็นเพลงแรกนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้วันที่27กรกฎาคมตรงกับวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริค่ะท่านประสูติเมื่อปี2452นะคะคืนวันนี้ชั่วโมงแรกเราก็จะฟังเพลงผลงานของท่านจักรซึ่งมอบให้วงดนตรีกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์ขับร้องบรรเลงเพลงแรกคือเพลงสาวงามเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ท่านจักรนิพนธ์ทั้งคำร้องและทำนองและวงกลมโฆษณาการขอไปขับร้องบรรเลงและบันทึกแผ่นเสียงโดยคุณวินัยจุลบุษปะขับร้องเมื่อปี2492ค่ะต่อได้เดือนดวงเดียวท่านจักรนิพนธ์เนื้อและทำนองเป็นเพลงที่2นะคะเมื่อปี2488และวงกลมโฆษณาการขอไปขับร้องบันทึกแผ่นเมื่อปี2492เพลงที่3รำพึงชายหาดท่านจักรนิพนธ์ทั้งคำร้องและทำนองเป็นเพลงที่5ค่ะต่อมามอบให้วงกลมโฆษณาการไปบันทึกแผ่นเสียงโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีปี2492ทั้ง3เพลงนี้นะคะสาวงามเดือนดวงเดียวและรำพึงชายหาดกลมโฆษณาการบันทึกแผ่นเสียงในปี2492ผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีค่ะ

ชุดแรกผ่านไปนะคะเป็นเพลงผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริและกรมโฆษณาการขอบันทึกแผ่นในปี2492ทั้ง3เพลงที่จริงก็มีอีกหลายเพลงนะคะแต่เราจะฟัง3เพลงชุดต่อไปจะเป็นการบันทึกแผ่นเสียงในปี2493ค่ะมีเพลงชมนางคุณเลิศประสมทรัพย์ขับร้องนะคะเพลงนี้ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนครร่วมกับท่านจักรสร้างเพลงชมนางขึ้นมาค่ะคืนนี้เราจะฟังชมนางที่บันทึกแผ่น2493นะคะเพลงเกาะสวรรค์โดยคุณจันทนาโอบายวาทและสายลมว่าวโดยคุณมันทนามุรกุลศิลปินแห่งชาติทั้ง3เพลงนี้บันทึกแผ่นเสียงในปี2493

มาถึงชุดที่3ผลงานนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินะคะเราจะเริ่มกันด้วยเพลงชื่นตาฟ้างามท่านจักรนิพนธ์ให้คุณชาวรีช่วงวิทย์บันทึกแผ่นเสียงกับวงกลุ่มโฆษณาการในปี2494ค่ะเพลงที่2ชื่นสุขเพลงชื่นสุขนี้เป็นเพลงที่ท่านจักรนิพนธ์ให้กับพันเอกการุณเก่งระดมยิงและคุณชื่นสุขโลจายะเป็นคู่บ่าวสาวในงานสมรสเมื่อวันที่3สิงหาคม2494บรรเลงในวันงานนะคะต่อมาคุณเพ็ญศรีก็อัดแผ่นเสียงกับวงกลุ่มโฆษณาการในปีเดียวกันเพลงที่3ธาราธิษฐานคุณวินัยและคุณชาวรีช่วงวิทย์ขับร้องค่ะท่านจากนิพนธ์ทำนองให้กับบทกวีของอิงออนหรือศักดิ์เกษมหุตาคมนะคะในละครเรื่องช้องนางต่อมาคุณวินัยและคุณชาวรีร่วมกันบันทึกแผ่นเสียงในปี2494กับวงสุนทรภรณ์เราจะฟัง3เพลงนี้นะคะซึ่งบันทึกแผ่นเสียงในปี2494

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงผลงานนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริซึ่งกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์ขอมาบันทึกแผ่นเสียงในปี2494นะคะชุดต่อมาเป็นการบันทึกแผ่นเสียงในปี2495ค่ะเริ่มด้วยเพลงมาลีฝากรักท่านจักรนิพนธ์เพื่อสลับฉากละครบนเวทีของคณะศิวารมณ์ค่ะซึ่งคณะละครก็ได้จัดสาวสวยมาร้องหน้าฉากแล้วก็โยนช่อดอกไม้ให้ผู้ชมต่อมาคุณเพ็ญศรีบันทึกแผ่นเสียงเป็นคนแรกในปี2495กับวงกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเพลงต่อไปคือชะตาฟ้าท่านจักรนิพนธ์ประมาณปี2489ใช้ร้องบรรเลงประกอบละครมาก่อนค่ะต่อมาอนุญาตให้สุนทรภรณ์และคุณเพ็ญศรีบันทึกแผ่นในปี2495นะคะเราจะฟัง2เพลงนี้นะคะซึ่งบันทึกแผ่นในปี2495

ชุดต่อไปผลงานนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินะคะขยี้ใจเพลงนี้ท่านจักตั้งพระทัยที่จะให้คุณรวงทองทองรัตนธมศิลปินแห่งชาติขับร้องและบันทึกแผ่นในปี2504ฟังผลงานนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริเนื่องในวันนี้ตรงกับวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ท่านนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพรุ่งนี้พื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศเปิดให้คนไทยเที่ยวฟรีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเที่ยวพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศสำหรับคนไทยฟรีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
7: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดให้ประชาชนไทยเข้าเที่ยวพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศสำหรับคนไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและยกเว้นค่ายานพาหนะทุกประเภทเพียงวันเดียวเท่านั้นประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติวนอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติด้วยการให้คนไทยยิวใจกับธรรมชาติภายใต้แนวคิดร่วมท่องเที่ยววิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรักษาความปลอดภัยของสัตว์ป่าและรักษาระบบนิเวศให้สวยงามรวมทั้งของงดนำกล่องโฟมและพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเข้าพื้นที่ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในเขตป่าอนุรักษ์โดยเด็ดขาดจึงขอเชิญชวนครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนไปสัมผัสธรรมชาติและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกันวันพรุ่งนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแจ้งปรับเวลาให้บริการรถโดยสารรับส่งฟรีหรือชัตเตอร์บัสในวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน
8: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกแจ้งปรับเวลาให้บริการรถโดยสารรับส่งหรือชัตเตอร์บัสในวันที่31กรกฎาคม2569โดยมีรายละเอียดการปรับเวลาในแต่ละเส้นทางประกอบด้วยเส้นทาง M1 M7M8 และ M9 คันแรกออกจากท่าต้นทางเวลา 12:00 น.คันสุดท้ายออกจากท่าต้นทางเวลา 18:00 น.และคันสุดท้ายออกจากสนามหลวงเวลา 21:30 น.เส้นทาง M2 คันแรกออกจากท่าต้นทางเวลา 12:00 น.คันสุดท้ายออกจากท่าต้นทางเวลา 18:30 น.และคันสุดท้ายออกจากสนามหลวงเวลา 21:30 น.ส่วนเส้นทาง M16 คันแรกออกจากท่าต้นทางเวลา 13:00 น. ฬิกาและคันสุดท้ายออกจากสนามหลวงเวลา 21 นาฬิกาประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนขสมก.โทรศัพท์หมายเลข1348หรือทางเว็บไซต์ www.bmta.co.th นพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเปิดโครงการ MOE Digital Era 2570ผนึกกำลัง iNet เชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทั้งระบบตั้งเป้าใช้งานจริงภายใน6เดือน
9: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาดิจิทัลระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือ iNet เพื่อเริ่มปฏิรูประบบข้อมูลการศึกษาครั้งใหญ่ภายใต้ชื่อ MOE Digital Era 2570เชื่อมโยงข้อมูลที่เคยแยกส่วนของแต่ละหน่วยงานให้อยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันทั่วประเทศความร่วมมือครั้งนี้จะพัฒนา EduPass ซุปเปอร์แอปด้านการศึกษาพร้อมระบบ Education ID และ Learner ID ให้ประชาชนเข้าถึงบริการของกระทรวงศึกษาธิการได้จากจุดเดียวโดยยืนยันว่าจะไม่เพิ่มภาระให้ครูและโรงเรียนต้องเรียนรู้ระบบใหม่ซ้ำซ้อนแต่จะเชื่อมระบบเดิมให้ทำงานร่วมกันกรอกข้อมูลครั้งเดียวใช้ได้ทุกบริการลดงานเอกสารคืนเวลาให้ครูและดูแลผู้เรียนและให้ผู้บริหารใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ประกอบการตัดสินใจทั้งนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานแต่งตั้งผู้ประสานงานจัดทำแผนปฏิบัติร่วมกับ iNet คัดเลือกพื้นที่นำร่องและเร่งให้ระบบใช้งานได้จริงภายใน6เดือนก่อนขยาย

ั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงนะคะเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงชาติเกียรติวินัยกล้าหาญคุณเฉลิมขวัญโหมดประดิษฐ์และคุณสุวรรณพลอยประดิษฐ์ขับร้องกับวงดุริยางค์ทหารอากาศค่ะ

จบไปแล้วค่ะคือเพลงชาติเกียรติพินัยกล้าหาญโดยคุณเฉลิมขวัญโหมดประดิษฐ์และคุณสุวรรณพลอยประดิษฐ์กับวงดุริยางค์ทหารอากาศต่อด้วยเพลงเพื่อไตรรงค์คุณภาหวังเนธรรมขับร้องนำนะคะจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499ค่ะ

พลงเพื่อไตรรงค์จากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักแสดงเมื่อปี2499ผลงานของพลตรีโลหิตวาทการจบไปแล้วท่านผู้ฟังคะมีท่วงทำนองเพลงไทยอยู่เพลงหนึ่งคือทำนองสร้อยแสงแดงก็มีครูเพลงนำทำนองเพลงนี้มาใช้ในการประพันธ์เพลงไทยสากลอยู่หลายเพลงคืนนี้เลือกมา3เพลงค่ะเพลงแรกสร้อยแสงแดงโดยคุณสมจิตตัดจินดาผลงานของคุณสมยศทศนพันธ์นะคะต่อได้ไก่ฟ้าคุณชาญเย็นแขบันทึกเสียงผลงานของครูสไลด์ไกลเลิศและสเกศสิริและมนเสียงซึ่งหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์บันทึกแผ่นเสียงผลงานของคุณอาจินปัญจพันธ์ศิลปินแห่งชาติค่ะทั้งหมดนี้ใช้ทำนองเพลงไทยสร้อยแสงแดง

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่ใช้ทำนองเพลงไทยสร้อยแสงแดงช่วงต่อไปนี้เราจะฟังเพลงที่ครูเพลงท่านแต่งโดยมีเข้าโครงหรือสืบเนื่องมาจากวรรณกรรมเรื่องต่างๆจะเริ่มด้วยเรื่องสามก๊กนะคะเป็นนิยายอิงประวัติศาสตร์ของจีนในช่วงศตวรรษที่3ค่ะประพันธ์ขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงนะคะโดยล่อกวนตงเนื้อหาของสามก๊กนี้ก็พูดถึงกลยุทธ์ทางทหารเล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองแล้วก็ความจงรักภักดีท่ามกลางความขัดแย้งเพื่อจะแย่งชิงอำนาจในการรวมแผ่นดินจีนเข้าด้วยกันโดยในเรื่องนี้จะมีเป็นสามก๊กสามเหล่าก๊กแรกโจโฉก๊กที่สองเล่าปี่และก๊กที่สามส่วนกุนเรื่องสามก๊กนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเพชรน้ำเอกของวรรณกรรมโลกเลยทีเดียวค่ะต่อมาได้มีการเรียบเรียงเป็นภาษาไทยครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะคะฉบับเจ้าพระยาพระคลังหนซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นงานแปลชิ้นเอกที่มีสำนวนภาษางดงามแล้วก็มีการนำไปใช้เป็นตำราต่างๆค่ะวันนี้เรามีเพลงก๊กเล่าปี่มานะคะก๊กเล่าปี่นี่ก็จะมีเล่าปี่กวนอูจูล่งเตียวหุยเราจะฟังเขาเหล่านี้กันเลยนะคะเริ่มด้วยเพลงเล่าปี่เพลงนี้พรพิรมเป็นผู้แต่งและขับร้องต่อด้วยกวนอูผู้ซื่อสัตย์คุณวิเชียรผู้โชติขับร้องค่ะเพลงที่3ข้าชื่อจูล่งขับร้องด้วยคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาและเพลงที่4เตียวหุยผู้หลุยสิบทิศคุณปรีชาบุญเกียรติบันทึกเสียง2เพลงหลังนี้ผลงานของครูสไลไกรเลิศ

นั่นคือเพลงที่เกี่ยวเนื่องกับวรรณกรรมเรื่องสามก๊กเป็นก๊กเล่าปี่นะคะซึ่งประกอบไปด้วยเล่าปี่กวนอูจูล่งและเตียวหุยเพลงต่อไปคือสุริยันจันทราเป็นเพลงจากวรรณกรรมเรื่องวิวาห์พระสมุทรค่ะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงดัดแปลงมาจากนิยายกรีกโบราณเรื่องแอนโดรเมดาเมื่อปี2461นะคะโดยทรงใช้นามปากกาวสีอยุธยาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับความรักแอนโดรเมดานี่เป็นธิดาของท้าวอมิตรค่ะถูกนำตัวไปล่ามโซ่ที่ทะเลเพื่อรอให้พระสมุทรคือเป็นอสูรร้ายแห่งท้องทะเลมากลืนกินแต่เจ้าชายอังเดรซึ่งเป็นคนรักของพระนางมาช่วยแล้วก็ปราบอสูรร้ายได้สำเร็จนี่ก็เป็นเรื่องย่อๆของวิวาห์พระสมุทรเพลงสุริยันจันทราเป็นเพลงในช่วงที่พระเอกเที่ยวนางเอกนะคะเพลงที่สองเมื่อจากเรือนคุณเพ็ญแขกกระจารึกขับร้องค่ะส่วนหนึ่งนำมาจากวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่นะคะเป็นตอนพระอภัยเป่าปี่ช่วยศรีสุวรรณสินสมุทรและพราหมณ์ทั้งสามค่ะบรรเลงด้วยวงสังสินชัยเพลงที่สามเพลงไกรทองไกรทองนี่ก็เป็นวรรณคดีไทยประเภทบทละครนอกนะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระราชนิพนธ์โดยได้เข้าโครงมาจากนิทานพื้นบ้านของเมืองพิจิตรค่ะเป็นเรื่องราวของการปราบจระเข้ชรวันโดยไกรทองซึ่งเป็นหมอจระเข้เป็นชาวนนทบุรีค่ะก็ใช้คาถาอาคมปราบชรวันได้สำเร็จเพลงไกรทองคุณชินกรไกรราชศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องนะคะต่อด้วยรจนาเสียงพวงมาลัยมาจากบทละครเรื่องสังทองค่ะเป็นเรื่องที่มาจากสุวรรณสังฆชาดกเป็นพุทธประวัติพระชาติหนึ่งนะคะและเป็นนิยายพื้นบ้านของภาคเหนือและภาคใต้แต่เดิมก็ใช้เล่นละครสมัยสุโขทัยเราจะฟังเพลงรจนาเสียงพวงมาลัยโดยคุณปรีชาบุญเกียรติและคุณวิเชียรผู้โชติค่ะผลงานของครูสไลไกรเลิศค่ะเริ่มด้วยสุริยันจันทรา

อีกชุดหนึ่งซึ่งเราจะฟังกันเป็นชุดสุดท้ายเพลงลาวครวญโดยคุณนฤทธิ์อารีนะคะมาจากวรรณคดีเรื่องลิลิตพระลอค่ะเป็นโศกนาฏกรรมของความรักที่ได้รับการยกย่องให้เป็นยอดของวรรณกรรมประเภทลิลิตเลยทีเดียวนะคะใช้ภาษาที่ไพเราะโดดเด่นมากพรรณนาถึงอารมณ์รักได้อย่างลึกซึ้งแฝงไปด้วยคติธรรมตัวละครหลักก็คือพระลอพระเพื่อนพระแพงนะคะก็ไม่ปรากฏชัดเจนว่าใครแต่งแต่บางแห่งก็บอกว่าแต่งโดยพระมหาราชครูคือพระโหราธิบดีสมัยอยุธยาต่อมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสก็ส่งนิพนธ์ซ่อมให้สมบูรณ์เป็นสำนวนที่ใช้อ่านกันในทุกวันนี้นั่นคือลิลิตพระลอเป็นเพลงลาวครวญโดยคุณนฤทธิ์อารีค่ะคืนนี้สุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุรินทร์วุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

บทอาเสรวาทวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569น้อมบังคมแทบเบื้องบรมบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยปลื้มปิติทั่วหน้าประชาไทยถวายพระพรชัยสดุดีนับแต่พระองค์ทรงครองฉัตรทรงปฏิบัติพระราชกิจและหน้าที่สฤทธิ์ผลสมบูรณ์พูนทวีทั่วปัตตภีแซ่ซ้องชนชื่นชมทรงพระปีชาสามารถองค์อาจถูกท้วนล้วนงามสมชายชาญทหารชาติน่านิยมเอกอุดมหมายพึ่งบรมโพธิสมภารข้าพระบาทต่างพร้อมน้อมจงรักนบใจพักสามัคคีสมัครสมานอาราธนาพระไตรรัตน์ชัชวาลเทพเทวาอภิบาลประธานพรขอพระองค์ทรงประสบสิริสวัสดิ์ภูลพิพัฒน์พิญโยสโมสรเป็นมิ่งขวัญไทยประชาและนาครระเกียรติกำจรก้องสากลด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ
1: นี่เวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเราก็มาฟังธรรมะทำจิตให้มีความสงบในช่วงของจิตตะวิเวกรายการที่จะพาท่านผู้ฟังให้ได้ฝึกสติพัฒนาสมาธิเพิ่มพูนปัญญาสู่การเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8ยังเป็นระบบเพื่อให้เราได้ชมแรกกิเลสเห็นความจริงของชีวิตพบความสงบและก้าวพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงเรามาเริ่มด้วยการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์มาระลึกถึงพระพุทธเจ้ามาระลึกถึงพระธรรมที่ประกาศไว้อย่างดีมาระลึกถึงสงฆ์คือหมู่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นคือพุทธโธธัมโมและสังโฆพุทธโธธัมโมสังโฆพอเราตั้งไว้ไม่เพลินอย่างนี้หยุดคิดถึงคำว่าพุทธโธธัมโมสังโฆไม่ต้องนึกเป็นคำๆแล้วให้ตั้งสติไว้เฉยๆแล้วสติมันอยู่ตรงไหนก็ไอ้การที่เรามีสติสัมปชัญญะเห็นว่าโอเคคำว่าพุทธโธนี่มันดับไปมีสติสัมปชัญญะเห็นว่าโอเคคำว่าธัมโมเนี่ยฉันไม่ได้นึกถึงมันละมันดับไปมีสติสัมปชัญญะเห็นว่าคำว่าสังโฆเนี่ยฉันก็ไม่ได้นึกถึงเขาแล้วนะเขาดับไปท่านผู้ฟังรู้ไหมว่าถ้าเราเพลินไปตามความคิดใดๆอื่นๆเช่นคิดเรื่องนี้แล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นต่อนี่ถ้าเราไม่ได้สังเกตเนี่ยเราจะไม่เห็นความดับไปของความคิดก่อนหน้านี้ถ้าเราไม่ได้สังเกตนะไม่ได้สังเกตก็คือไม่มีสติไงนั่นแหละเขาเรียกว่าเพลินเดี๋ยวคุณเพลินไปตามความคิดนั้นเดี๋ยวคุณเพลินไปตามความคิดนี้นั่นคือเพลินละนั่นคือไม่มีสติละในที่นี้เราจึงตั้งคำว่าพุทโธขึ้นใช่ไหมล่ะเพื่อให้จิตเรามีที่เกาะก่อนนะพุทโธธัมโมสังโฆตั้งไว้มีความคิดแต่ในมาฉันก็ไม่ได้ไปตามความคิดนั้นมาก็มาแต่ฉันยังมีที่ระลึกอยู่ดับก็ดับแต่ฉันยังมีที่ระลึกอยู่ทีนี้ถ้าจังหวะที่เราลืมพุทโธไปนี่คือต้องการยกสถานการณ์ขึ้นมาให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเห็นความดับมันถึงไม่ใช่เพลินเพราะเวลาที่ถ้าสมมติเราไม่มีสติคนเพลินเนี่ยคิดเรื่องกอไก่เสร็จปุ๊บคิดๆเพลินไปแล้วกำลังชอบโอ้โอ้เดี๋ยวมีเรื่องขอไข่มาแทรกโอ้ถ้าเป็นเคสนี้ล่ะจะทำไงโอ้เราน่าจะกังวลใจเราก็จะมีความกังวลใจมีความกลัวเกิดขึ้นไอ้จังหวะที่เปลี่ยนจากความคิดกอไก่ไปความคิดขอไข่นี่ถ้าเราไม่ได้เห็นความดับของความคิดกอไก่คือเพลินไปแล้วกับความคิดขอไข่ว่าโอ้ยมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นคือเพลินแล้วไงแล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึงคอควายจนถึงจอจานจนถึงฮอนกฮูกแล้วน่ะไอ้จังหวะที่เปลี่ยนไปแต่ละความคิดไปแต่ละความคิดไปเนี่ยไม่ได้สังเกตเห็นความดับของเขาพึดไปเลยพึดไปเลยปื๊ดไปเลยนั่นคือเพลินล่ะเอาใหม่ในที่นี้เราจึงตั้งพุทโธขึ้นใช่ไหมในที่นี้เราจึงตั้งธัมโมขึ้นใช่ไหมในที่นี้เราจึงตั้งสังโฆขึ้นว่าถ้าโอ้ไปถึงความคิดบอไปไม้แล้วโอ้โหนึกได้พุทโธพุทโธธัมโมธัมโมสังโฆสังโฆปุ๊บคุณกลับมามีสติตั้งไว้เห็นพุทโธเกิดขึ้นความคิดเหล่านั้นอาจจะยังอยู่อาจจะดับไปเราจะเห็นละเพราะอะไรนะเพราะเรามีสติตั้งอยู่กับพุทโธไงเอากลับมาตรงนี้ในขณะที่เรานึกพุทโธธัมโมสังโฆอยู่นี่ถ้าเราลืมไปคำว่าลืมคือคุณไม่เห็นความดับของเขาเอ๊ะมันหายไปตอนไหนวะไม่รู้เหมือนกันเว้ยโอ้นั่นแหละ

0: เอานึกได้ไหมทำไงก็นึกขึ้นมานึกอยู่เรื่อยๆนึกอยู่เรื่อยๆก็ไม่ลืมทีนี้ไอ้การที่เราจะให้มันดับไปโดยไม่ใช่ว่าเราลืมคือเห็นการดับของสิ่งนั้นน้อมจิตให้มันดับไปเลยเอาก็ถ้าท่านผู้ฟังยังจะคิดว่าคิดคำนี้คิดเรื่องนี้เดี๋ยวหยุดคิดแล้วไปคิดเรื่องอื่นก็จิตเราทำไมเราจะสั่งให้มันคิดหรือสั่งให้มันไม่คิดได้ใช่ไหมตะกี้เราคิดถึงกรรมพุทโธธัมโมสังโฆตอนนี้ฉันจะไม่คิดถึงกรรมนั้นมีสติให้เห็นว่ามันดับไปจดจ่อไว้นะทุกฝังจดจ่อไว้เข้าใจข้อนี้ดีเพราะหูกายลิ้นจมูกเว้ยมันคนละอายตนะช่องทางใจก็อายตนะหนึ่งหูก็อายตนะหนึ่งมันเกิดขึ้นพร้อมกันได้ฟังไปได้แล้วก็ฉันก็คิดไปได้หรือฉันก็จะเห็นความดับไปได้มันได้ทุกฝังพุทโธธัมโมสังโฆที่เรานึกถึงคำนี้ในช่วงต้นให้เห็นว่ามันดับไปไม่ใช่ว่ามันลืมหายไปเฉยๆเพราะนั่นคือเปลือยนั่นคือเปลือยสติการลืมจึงต่างกับการเห็นการดับทั้งนั้นที่ว่ามันก็หายไปเหมือนกันนะต่างกันตรงที่มีสติหรือไม่มีสติไงลืมพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆก็หายไปดับไปแต่ไม่มีสติเพราะลืมไปแล้วในขณะที่ถ้าเราจะให้มันดับพุทโธธัมโมสังโฆก็หายไปเหมือนกันแต่เรามีสติสังเกตเห็นความดับไปของสิ่งนั้นข้อนี้ไม่ยากคุณผู้ฟังเหมือนเวลาที่เราเปิดไฟปิดไฟเนี่ยเปิดคอมพิวเตอร์ปิดคอมพิวเตอร์กดปากกาแล้วไส้มันออกมาหรือไส้มันเข้าไปดูเครื่องซักผ้าว่าเออมันติดแล้วเออมันจบการทำงานของมันแล้วดับไปปึ้งเราเห็นตรงนี้เห็นความดับของสิ่งต่างๆเหมือนกันเดิมว่าฉันก็สังเกตอยู่สังเกตด้วยอะไรฮะเราเครื่องซักผ้าเราก็สังเกตด้วยตาด้วยหูแต่เป็นหลอดไฟเราก็สังเกตด้วยแสงอยู่ที่ตาของเรามันมีจุดที่จะสังเกตอยู่เพราะนั่นคือช่องทางอายตนะภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายนะใจก็มีเหมือนกันนะก็มีอายตนะภายนอกคือธรรมารมอายตนะภายในคือช่องทางใจอายตนะภายนอกนี่เราสังเกตเห็นนานเดี๋ยวฟังถ้าเป็นเสียงสังเกตด้วยหูอ๋อเสียงมันดับไปถ้าเป็นแสงเราสังเกตด้วยตาอ๋อแสงมันดับไปแล้วถ้าเป็นความคิดนึกล่ะความคิดนึกคือธรรมารมณ์ไงสังเกตด้วยอะไรฮะสังเกตด้วยใจไงท่านฟังในช่องทางใจดูมันดับไปไม่ใช่มันดับเองนะสั่งมันเลยท่านฟังเจ้าจงดับไปพุทโธธัมโมสังโฆนี่ไม่นึกแล้วดับไปโดยมีสติไม่ใช่ลืมสติอยู่ตรงนั้นเลยสติอยู่ตรงที่เราเห็นการดับไปของพุทโธธัมโมสังโฆโดยที่คำว่าพุทโธธัมโมสังโฆไม่ได้มีอยู่แล้วเหลือแต่สติคำนั้นหายไปเหลือแต่สติอย่าลืมนะตอนที่ว่าเรานึกพุทโธหรือใช้ลมหายใจใดๆก็ตามสามอย่างเราอยู่ด้วยกันถูกไหมข้าพเจ้าพูดอยู่เป็นประจำคำว่าพุทโธอยู่กับจิตแล้วก็อยู่กับสติสามอย่างเราอยู่ด้วยกันแต่ใช้ลมหายใจลมหายใจจิตสติอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันยังไงนะก็ตอนที่จิตมาระลึกถึงลมความระลึกได้นั่นคือสติผู้ที่ก็ไปนึกไปคิดนั้นคือจิตจิตสติลมอยู่ด้วยกันพุทโธล่ะก็เหมือนกันเรานึกถึงพุทโธใครมานึกถึงพุทโธจิตของเราจิตมานึกถึงพุทโธความระลึกได้นั่นคือสติเกิดขึ้นพุ่งตรงนั้นเลยสติจิตและพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ด้วยกันคราวนี้เราจะให้พุทโธธัมโมสังโฆนั้นดับไป ดับไปไม่ใช่ลืมคือถ้าจิตเนี่ยมันไปคิดเรื่องอื่นปึ้งเนี่ยแล้วเราลืมพุทโธไปสติหายใช่ไหมเราเพลินไปตามสิ่งต่างๆจิตเคลื่อนออกแล้วแต่คราวนี้จิตอยู่ที่เดิมพุทโธและสติอยู่ที่เดิมให้พุทโธดับไปนี่จิตอยู่ที่เดิมพุทโธดับไปเหลืออะไรก็เหลือแต่จิตและสติไงเหลือแค่นี้ทุกฝังเหลือแค่นี้จิตตั้งไว้อยู่กับสติสติรักษาจิตไม่ต้องมีคำพูดความคิดใดๆเราเห็นข้อนี้อยู่ทุกฝังรักษาจิตที่มีสตินี้ไว้แต่มีความคิดใดๆผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ไปคิดไงเพราะจิตเรามีสติตั้งอยู่เนี่ยมันแยกออกจากกันกับความคิดทั้งหลายที่มันผ่านมานะอาจจะมีความคิดเรื่องอดีตเรื่องเสียงเรื่องอะไรมากระทบนั่นนี่เนี่ยแต่จิตที่มีสติรักษาอย่างนี้จะไม่ได้เพลินตามไปเราจะสังเกตเห็นการเกิดขึ้นเราจะสังเกตเห็นความดับไปของสิ่งที่มาไปนั้นที่สังเกตได้เพราะอะไรนะเพราะจิตเรามีสติมันคือคุณสมบัติของสติไงท่านผู้ฟังที่จะทำให้แบบมีการสังเกตมีความรอบคอบมีความไม่ประมาทมันตรงข้ามกับความเพลินนะคุณสมบัติของความเพลินมันก็คือจะทำให้เผลอให้ลืมให้หลงให้มัวเมาให้ไม่สังเกตเห็นให้มืดมืดให้ตึงๆให้เคลื่อนไปแต่ว่าสติมันจะตื่นขึ้นทำไมมันไม่เพลินทำไมสังเกตเห็นจิตที่มีสติแบบนี้ตั้งฟังเรียกว่าเป็นจิตที่มีอารมณ์อันเดียวคือเป็นสมาธิแล้วด้วยนี่แล้วทำไมไม่เห็นมีความสุขใดๆเนี่ยมันอุเบกขาไงเป็นแบบความนิ่งเฉยความวางเฉยคราวนี้ทำไงลองเล่นดูลองปรับดูลองจูนดูแล้วปรับจูนยังไงนิ่งๆอย่างนี้ก็ดีแล้วอย่างคือดีเนี่ยมันดีอยู่แล้วล่ะแต่พระพุทธเจ้าท่านด้วยความชำนาญทางจิตนะท่านบอกว่าไอ้ตรงนี้ยังมีเครื่องเล่นอยู่หลายอย่างอยู่นะมีเหรอเราก็เห็นว่ามันนิ่งๆก็ดีแล้วมีเราปรับจูนได้ปรับจูนยังไงปรับในการที่ว่าให้ปีติมันเกิดขึ้นมาดูดิได้เหรอไม่ต้องคิดนะให้นึกน้อมจิตไปจิตตคฤหบดีท่านทำได้นะคือสามารถทำให้ปีติเกิดขึ้นในขณะที่เราก็มีอุเบกขาเนี่ยแหละนึกน้อมจิตให้เกิดปีติขึ้นก็ตะกี้เรายังสั่งให้พุทโธธัมโมสังโฆดับไปได้ใช่ไหมล่ะคราวนี้เราให้เกิดความปลื้มใจยินดีเกิดปีติปีติคือความปลาบปลื้มใจให้เกิดขึ้นทั่วตัวเลยทุกฝั่งจากท่ามกลางอกของเราจากบริเวณท่ามกลางอกให้กำหนดมีปีติเกิดขึ้นแล้วให้พลังของปีตินั้นแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายข้างล่างไปทางท้องไปทางขาข้างบนมาทางคอทางแขนมือไม้ทางศีรษะเรารู้สึกถึงปีตินี้จูนให้มันมานะจูนให้มาทำไมมันถึงมาได้ก็เพราะเรานึกน้อมจิตไปไงจิตเนี่ยมีพลังนะทุกฝังกำหนดอะไรก็ได้จูนได้ไงมันปรับได้จะให้คิดก็คิดได้จะให้หยุดคิดได้เลยอย่างนี้ดีจิตที่มีพลังอย่างนี้ดีต่อไปให้มีปีติมันก็มีปีติได้ หยุดปีติมันก็หยุดปีติได้จิตอย่างนี้ดีจิตทุกคนมีพลังอย่างนี้หมดทุกคนจากนั้นกำหนดปีตินี้ให้มันดับไปไม่ต้องมีคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆใดๆนะจิตเราเนี่ยกำหนดเราเลยจิตที่มีสติรักษาอยู่แล้วดับไปเหลืออะไรอุเบกขาเอาอุเบกขาตัวนี้อุเบกขาเอาไว้จิตที่แบบไม่ได้ยินดียินร้ายไปตามความสุขหรือความทุกข์นั่นคือการวางเฉยการวางเฉยนั้นคืออุเบกขานอกจากเราจะกำหนดปีติได้ความคิดเราก็กำหนดได้ด้วยเอาเรามากำหนดความคิดกันดูให้เรานึกถึงจากตรงนี้นะให้นำมาฟังจินตนาการดูถึงป่าแห่งหนึ่งที่มีแม่น้ำผ่านตรงกลางแม่น้ำนี้ลึกด้วยแล้วก็กว้างพอสมควรมีน้ำไหลไปข้างหน้านึกถึงช้างตัวหนึ่งเป็นช้างใหญ่ท่านผู้ฟังสูง3เมตรน่ะหลังมันนี่ขึ้นไป3เมตรอ่ะเราเอื้อมไม่ถึงโอ้ตัวใหญ่มากมันเดินมาที่ป่าแห่งนั้นแล้วมันมีท่าที่ลงไปใช่ไหมช้างก็เดินลงไปเลยด้วยความตัวใหญ่ของมันเนี่ยน้ำหนักก็มากน้ำก็พัดพาไปไม่ได้หลังมันก็โผล่ขึ้นมาจากน้ำนี่นะประมาณสักใบหูของมันนี่แหละมันก็เล่นน้ำเอาน้ำล้างหลังบ้างเอาน้ำล้างหน้าบ้างเล่นไปเล่นไปเออสนุกสบายดีจินตนาการนะท่านผู้ฟังเราอาจจะอยู่ฝั่งเดียวกันกับช้างหรือคนละฝั่งได้หมดเราจะอยู่จากข้างบนมองลงมาเป็นโดรนช็อตหรือเป็นนกมองอยู่หรือเป็นปลามองอยู่ได้หมดจินตนาการเสร็จแล้วมีแมวป่าตัวหนึ่งตัวฟังมันเห็นช้างตัวนี้เหมือนกันเล่นน้ำมีความสุขดีมันเลยมีความคิดว่าเฮ้ยช้างมีความสุขดีเว้ยแล้วฉันก็จะเอาบ้างเราสังเกตดูนะมีแมวป่าอีกตัวนึงนะแมวป่าตัวนั้นก็กระโดดลงน้ำไปเลยตัวฟังปุ๊บพอกระโดดลงไปนี่ด้วยความที่ขามันไม่ถึงพื้นแม่น้ำอยู่แล้วและด้วยความที่น้ำหนักมันน้อยโมเมนตัมมันน้อยมันก็เลยถูกกระแสน้ำพัดไปเลยตัวฟังแล้วก็จมไปด้วยเพราะมันลึกกระแสน้ำทั้งแรงและมีความลึกแมวป่าตัวนั้นกระโดดลงไปบุ้มหายจ้อยเลยทุกฝันเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นได้เราสังเกตสถานการณ์นี้อ๋อเพราะว่าแมวป่าตัวมันเล็กในขณะที่ช้างตัวมันใหญ่มันจึงอยู่ท่ามกลางกระแสได้จิตของเรานะทุกฝันถ้ามีกำลังน้อยมันจะถูกพัดไปตามกระแสของโลกที่มีความโกรธความหลงที่ให้พอใจไม่พอใจที่ให้เปลินไปตามกระแสสุขบ้างทุกบ้างเดี๋ยวก็ด่าเดี๋ยวก็ชมเดี๋ยวก็เลื่อนให้เดี๋ยวก็ปลดออกจะไปตามกระแสแต่จิตไม่มีกำลังแต่ถ้าจิตของเรามีกำลังเหมือนช้างตัวใหญ่ลงน้ำได้ลุยไปเลยไม่ต้องกลัวเพราะกำลังมันมากเพราะตัวมันใหญ่เพราะน้ำหนักมันเยอะมีโมเมนตัมสูงจิตของเราดูฟังให้มีกำลังกำลังคืออะไรกำลังคือสติกำลังคือสมาธิกำลังคือศรัทธากำลังคือศีลกำลังคือปัญญากำลังคือพละนั่นเองพละกำลังพละ5อินทรีย์5ศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญา อินทรีย์เหล่านี้มันฝังอยู่ในจิตของเราอยู่แล้วเราเพิ่มมันได้วันนี้มันเจอกระแสมันลดลงไปเราเพิ่มมันได้อะไรมันจะเพิ่มหรืออะไรมันจะลดเนี่ยท่านฟังในจิตของเราเนี่ยนะมันเหมือนต้นไม้ท่านฟังท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนต้นไม้คุณต้องรดน้ำคุณต้องพรวนดินคุณต้องใส่ปุ๋ยคุณต้องดูแลกำจัดวัชพืชมันจะโตไวแต่ถ้าเราไม่ดูแลอะไรเลยแห้งแล้วก็วัชพืชเต็มมันก็ไม่โตโตช้าหรือไม่ก็ตายไปเลยเราจึงต้องดูแลจิตของเราดูยังไงก็รดน้ำไงเราจะรดน้ำลงไปนั่นคือจดจ่อไว้ทุกวันเพราะว่าถ้าเราตรีตรึกคิดนึกอยู่ตรงไหนสิ่งนั้นจะมีพลังนะถ้าเราต้องการให้สติให้สมาธิมีพลังเราก็มาจดจ่อฝึกทำมันใช้มันอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยมันก็มีความชำนาญมีพลังเพิ่มขึ้นอะไรที่เราไม่ได้ใช้นะมันจะแบบไม่ค่อยชำนาญนะอย่างขี่จักรยานขับรถผู้หญิงบางคนไม่ได้ขับรถนานนี่เพราะสามีขับให้ปรากฏตัวเองก็นั่งอย่างเดียวนี่ตัวเองก็มีใบขับขี่จะไม่ขับแล้วทำไมไม่ขับอ่ะเออมันขับไม่คล่องทำไมขับไม่คล่องก็ไม่ได้ขับไงไม่ค่อยได้ขับมันก็เลยขับไม่คล่องแล้วทำไมสามีเขาขับคล่องอ่ะก็เขาขับอยู่เรื่อยก็ไม่เป็นอย่างนี้ล่ะก็ถ้าเราไม่ขับขี่มันก็ไม่คล่องขึ้นมาถ้าเราขับขี่มันก็คล่องขึ้นมาตรงนี้อ่ะที่ว่าจังหวะที่จะเปลี่ยนจากตรงยังไม่คล่องแล้วให้เป็นคล่องขึ้นมาจังหวะที่จะเปลี่ยนจากตรงยังไม่มีแล้วให้มีขึ้นมาเนี่ยเราต้องมีขันติท่านผู้ฟังต้องมีขันติจ่ออยู่ตรงนั้นไปก่อนเพราะว่าความคล่องแคล่วความชำนาญพละกำลังที่มันจะเกิดขึ้นถ้ามันจะเกิดมันจะเกิดตรงที่เรามีขันติจ่ออยู่ตรงนั้นเพราะถ้าเราไม่จ่ออยู่ไม่ฝึกอยู่ไม่ทำอยู่เนี่ยมันจะไปเกิดตรงนั้นได้ไงมันก็ไปเกิดที่อื่นที่เราจ่อทำไงถ้าคุณไม่จดจ่อทำอยู่กับการขับรถคุณไปฝึกทำเรื่องเย็บปักถักร้อยคุณฝึกเย็บปักถักร้อยมันจะเก่งขับรถขึ้นมามันก็ไม่ใช่มันก็ไปเก่งเย็บปักถักร้อยมันก็ไปเก่งทำอาหารมันก็ไปเก่งอย่างอื่นที่เราจะใส่ใจลงไปจดจ่อไว้แต่ถ้าคนที่บอกว่าขับรถเป็นอย่างเดียวแล้วจะให้ไปทำอาหารโอ้ฉันทำอาหารไม่เก่งฉันทำอาหารไม่อร่อยฉันทำอาหารไม่เป็นเอาคุณลองฝึกทำอาหารดูก็ถ้าคุณไม่ฝึกมันจะไปเก่งได้ไงใช่ไหมแต่ตอนที่ฝึกเนี่ยมันจะแบบอุ้ยไม่ชำนาญไม่คล่องขันติขันติเพราะความคล่องความชำนาญความเก่งในการทำอาหารถ้ามันจะเกิดมันจะเกิดตรงที่คุณฝึกทำแต่ยังไม่ได้นั่นแหละแต่คุณมีขันติเอาไว้มันจะเกิดตรงนั้นอ่านหนังสือนี่ก็เหมือนกันทุกฝั่งคุณจะอ่านหนังสืออ่านอะไรอ่านภาษาเนี่ยยังฝึกภาษาบาลีฝึกภาษาจีนฝึกภาษาที่สามภาษาที่สี่เดี๋ยวเด็กรุ่นใหม่ทุกวันนี้ท่านฟังก็ไม่ได้แข่งกันภาษาที่สองนะเขาต้องเก่งภาษาที่สามภาษาที่สี่ภาษาจีนคุณรู้เปล่าภาษาสเปนคุณรู้เปล่าหรือภาษาฮินดีนะเขาออกภาษาที่สี่กันแล้วท่านผู้ฟังถ้าเราจะฝึกภาษาใหม่อย่าคิดฟุ้งซ่านอย่าคิดฟุ้งซ่านเราจะฝึกภาษาใหม่เราก็ต้องตอนแรกไม่รู้เรื่องเลยคำนี้มันอะไรวะทำไมมันอยู่ตรงนี้ทำไมมันเรียงลำดับประโยคกันอย่างเงี้ยงงๆเลยเนี่ยไอ้งงๆนั่นแหละความเข้าใจความรู้แจ้งถ้ามันจะเกิดมันจะเกิดตรงที่งงๆนั่นแหละเอ้าทำไมอ่ะทำไมไม่เกิดปึ้งเลยเอ้าก็เพราะว่าถ้ามันรู้อยู่แล้วมันจะไปงงที่ไหนล่ะมันก็ไม่งงอย่างแต่นี่มันยังไม่รู้มันจะงงอยู่ป่ะแต่ตรงที่งงนั่นแหละถ้าเรามีขันติอดทนใช่ไหมคือเราไม่หลุดออกถ้าหลุดออกมันไม่เกิดแล้วฉันไปงงๆนี่จะไม่ทำแล้วฉันไปทำอย่างอื่นนั่นแหละคือหลุดแล้วคุณจะไม่เกิดความคล่องในการทำสิ่งนั้นเพราะคุณไม่ได้ทำแล้วใช่ไหมแต่พอเราจดจ่ออยู่โอ้ยแต่ว่างงๆอยู่ขันติอยู่นั่นแหละอดทนไว้แล้วกำหนดให้ดีกำหนดนี่คืออะไรสติพอเรากำหนดให้ดีกำลังสติมีมาสิ่งที่จะเกิดตามคืออะไรต้องฟังสมาธิมาเลยสมาธิมาปึ้งด้วยสมาธินี่ จะทำให้เราเก็ตเข้าใจรู้แจ้งถึงสิ่งที่เรากำลังทำนั้นอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาเรื่องขับรถเรื่องทำอาหารใดๆก็ตามด้วยสติด้วยสมาธินี่ขันติจ่อไว้ด้วยนะมันจะทำให้มีความรู้แจ้งมีความเข้าใจมีความคล่องตัวเกิดอะไรนั้นเขาเรียกว่าปัญญาท่านผู้ฟังปัญญาญาณปัญญารู้แจ้งอ๋อมันทำอย่างนี้ผัดผักทำอย่างนี้ดูไฟอย่างนี้รสชาติเป็นอย่างนี้มันจะสังเกตเห็นรายละเอียดพวกนี้ที่สังเกตได้ก็เพราะว่าคุณมีสติปัญญาความรู้ความเข้าใจมันเกิดขึ้นตรงนั้นขับรถอ่ะได้ไม่มีปัญหาคุณขับรถไปอ๋อเราต้องตาอยู่ตรงนี้ความรู้อยู่ตรงนี้สัมผัสรถเราอยู่ตรงนี้ต้องดูมุมนี้การสังเกตเห็นพวกนี้ทั้งหมดนะมันคือสตินะเรารู้ตรงนั้นนี่สติสังเกตเห็นแล้วญาณนี่ปัญญาญาณรู้แจ้งได้ภาษานี่ก็เหมือนกันอ่ะเรียนภาษาใดๆใหม่กำหนดเข้าไปจดจ่อไว้อดทนดูมันจะเกิดความเชื่อมโยงความเข้าใจเฉพาะอย่างบางประการในจิตของเราระหว่างด้วยสมาธินั้นด้วยสตินั้นจะหล่อหลอมจนเกิดเป็นญาณปัญญาขึ้นโอ้เข้าใจแล้วคำนี้มันคืออย่างนี้ใช่อย่างนี้รวมกับคำนี้เกิดไม่มีปัญหาความเข้าใจนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบในสมองเท่านั้นนะทุกฝั่งแต่มันเกิดขึ้นในจิตใจเราโอ้เรามีความมั่นใจด้วยเรามีความเพียรด้วยเราเกิดความรู้เฉพาะอย่างบางประการในทักษะนั้นด้วยสติที่เราเอาไปใช้เนี่ยระวังเราเอาไปใช้ได้หลากหลายเลยใช้กับเรื่องการเรียนเรื่องการเรียนก็มีพลังขึ้นมาใช้กับเรื่องการงานเรื่องการงานก็มีพลังขึ้นมาใช้กับเรื่องการเดินทางใช้กับเรื่องความคิดแก้ปัญหาใดๆได้หมดสติตั้งขึ้นไว้อย่างนี้ยิ่งใช้ยิ่งมีพลังเพราะนี่คืออริยทรัพย์ตัมบวังไม่เหมือนทรัพย์สินภายนอกทั่วไปซื้อมาแล้วก็เงินก็หายไปแต่ของก็มีมาอย่างเงี้ยนะการซื้อการขายมันก็มีเพิ่มมีลดนั่นคือลักษณะของทรัพย์สินทั่วไปใช้ไปก็หมดไปแต่อริยทรัพย์ตัมบวังยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มยิ่งแบ่งปันยิ่งมีมากให้ออกไปได้เพิ่มกลับมามากกว่าเก่าอีกสติความเพียรศรัทธาสมาธิปัญญาตมฝังนั่นคือพละ5อินทรีย์5ยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มเพราะเรากำหนดได้จิตเรามีเครื่องเล่นเยอะเพราะเรากำหนดจิตให้มีพลังอย่างนี้เหมือนช้างดูบังคนเราทุกคนมันทำได้หมดจะบอกว่าเอ้ยจิตฉันไม่มีพลังมันไม่ใช่มันมีอยู่อยู่ในนี้แหละคุณหาให้เจอเจอแล้วอาจจะได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยก็ยังดีเพราะได้นิดหน่อยมันก็เป็นมากได้ถึงได้มากบางทีมันจะมีความคิดว่าเอ้ยได้มากก็ได้ไม่นานได้ไม่นานได้ไม่นานหรอแล้วถ้ามันได้นานล่ะถ้าเรามีพลังจิตของเราเพิ่มขึ้นมันไม่ใช่แค่ว่าได้มากนะมันยังได้นานด้วยทุกฝั่งแต่ถ้าได้นานอาจจะมีความคิดแวบเข้ามามารมันบอกถึงได้นานก็ได้แค่อย่างเดียวไม่ได้มีหลายอย่างทุกฝั่งแต่ว่าถ้าเราฝึกเราทำเรามีสติกำลังจิตเราเพิ่มนี่มันไม่ใช่แค่อย่างเดียวนะมันมีหลายอย่างนะหลายอย่างนี่คือสมาธิแต่ละอย่างนี่มีรายละเอียดไม่ว่าจะอุเบกขาสุขอุเบกขาล้วนมันมีหลายอย่างนะเราฝึกเราทำเราได้หลายอย่างในนี้ตั้งหวังอาหารยังมีหลากหลายอย่างภาษายังมีหลากหลายอย่างสถานที่ก็มีหลากหลายอย่างคนก็มีหลากหลายแบบในช่องทางใจของเราเนี่ยมันมีหลากหลายอย่าง เป็นมากได้เป็นสุขได้เดี๋ยวมันจะมีความคิดของมานี่นะต่อให้หลากหลายอย่างมันก็ไม่ได้เป็นแบบที่ตัวเองต้องการก็ว่าดิอ้าวก็ถ้าเรามีสติมีสมาธิปัญญาจิตเรามีพลังนี่เราเลือกได้นี่ว่าในหลากหลายอย่างนั้นเราต้องการอะไรถูกไหมเราก็เลือกแบบที่เราต้องการทำไมจะไม่ได้เดี๋ยวกระแสมายมันจะมาบอกตัดบอกว่าเออต่อให้ได้แบบที่เราต้องการก็ไม่บรรลุก็ถ้าเรามีจิตที่ประกอบด้วยสติจิตที่ประกอบด้วยปัญญาทำไมมันจะไม่บรรลุล่ะก็ต้องได้บรรลุเดี๋ยวกระแสมารก็บอกว่าถึงบรรลุแต่ก็ไม่บรรลุขั้นสูงบรรลุแค่ขั้นต้นๆ ไหนก็ถ้าจิตเรามีสมาธิมีปัญญาปัญญามีพลังเพิ่มขึ้นบรรลุขั้นต้นได้มันก็บรรลุขั้นสูงได้เหมือนกันก็อย่าไปอีกนิดหนึ่งคุณกำจัดอาสวะประเภทนี้มีพลังปัญญาละเอียดลงมันก็กำจัดอาสวะขั้นลึกลงไปได้ขั้นสูงขึ้นไปได้ได้หมดอ่ะเราก็บรรลุขั้นสูงได้เดี๋ยวกระแสมามันจะมาบอกอีกทุกฝั่งบอกว่าถึงบรรลุขั้นสูงก็ไม่มีคนยกย่องนี่คนจะยกย่องหรือไม่เนี่ยมันเป็นกระแสของโลกเป็นความสุขความทุกข์มันก็ไปเหมือนคลื่นนะทุกฟังเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปกระแสโลกเป็นอย่างนั้นก็ถ้ามีทุกข์มีคนด่าไม่มีตำแหน่งไม่มีลาภกระแสนี้ผ่านไปเมื่อไหร่เดี๋ยวก็มีความสุขเดี๋ยวก็มีลาภเดี๋ยวก็มียศเดี๋ยวก็มีความสรรเสริญเยินยอมันเป็นกระแสที่ไปตามโลกอยู่แล้วนะทุกฝั่งแต่ถ้าไม่มีคนยกย่องมั่นใจได้เลยว่าเดี๋ยวต้องมีคนยกย่องเพราะสุขทุกข์มันด้วยกันทุกฝั่งมีสุขเดี๋ยวก็มีทุกข์มีทุกข์เดี๋ยวก็มีสุขมียกย่องเดี๋ยวก็มีสรรเสริญมีสรรเสริญเดี๋ยวก็มีด่าเราไม่ติดข้อนั้นอยู่แล้วมันจะมีคนยกย่องทุกฝั่งสิ่งอะไรที่เราไม่ติดเนี่ยมันจะได้เหมือนสมาธิเนี่ยนะสมาธิฌานต่างๆนี่พระพุทธเจ้าบอกว่าคุณจะเข้าฌานหนึ่งได้คุณต้องไม่ข้องขัดอยู่ในฌานที่หนึ่งนะคุณจะเข้าฌานสองฌานสามฌานสี่ใดๆนั้นคุณต้องไม่ข้องขัดอยู่ในฌานที่สองคุณถึงจะเข้าฌานสองได้คุณต้องไม่ข้องขัดอยู่ในฌานที่สามคุณถึงจะเข้าฌานสามได้เราไม่ต้องใช้ศัพท์ยากก็ได้ระวังเราคิดว่าทักษะใดทักษะหนึ่งถ้าเราคล้องขัดอยู่กับมันเฮ้ยทำไมงี้มันเป็นงี้มันไม่ได้มาขับรถอย่างนี้อ่ะเรียนภาษาอย่างนี้อ่ะทำกับข้าวอย่างนี้อ่ะหรือคิดเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งเนี่ยปัญหาในโรงงานปัญหาในที่ทำงานใดๆเนี่ยถ้าเราอารมณ์เสียเราคล้องขัดเราไม่พอจะมันคิดอะไรไม่ออกเลยท่านผู้ฟังมันจะไม่เห็นทางไปมันจะตันตึกมันจะติดอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่ข้องขัดมองแบบจิตใจสบายๆอย่างนี้นะมันจะทะลุไปได้เราจะข้ามสิ่งเหล่านั้นได้เราจะได้อันใหม่เป็นทักษะเป็นปัญญาเกิดขึ้นได้สิทธิ์ฝังอะไรที่เราไม่ยึดติดเนี่ยเราจะได้เราก็จะบรรลุขั้นสูงได้เราบอกจะไม่มีคนยกย่องเดี๋ยวมันก็มีคนยกย่องได้เดี๋ยวเขาจะบอกอีกว่าถ้ามีคนยกย่องมันก็ยกย่องไม่มากมากน้อยทั้งหมดมันอยู่ที่ว่าถ้ามีน้อยมันได้มากได้เพราะในหลักการเดียวกันนั่นแหละเราใส่ใจไปตรงไหนสิ่งนั้นมีพลังเราไม่ใส่ใจไปตรงไหนสิ่งนั้นอ่อนพลังถ้ามีคนยกย่องมากเขาบอกว่าเดี๋ยวก็มีแป๊บเดียวแป๊บเดียวมันก็เหมือนกันเองท่านผู้ฟังเรื่องเวลาว่าถ้ามีแป๊บเดียวเราจดจ่อลงไปมันก็มีมากได้เพราะฉะนั้นในพลังสมาธิของเราเนี่ยทุกฟังด้วยคนที่มีศีลสมาธิปัญญามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอะไรต่างๆระหว่างในชีวิตเนี่ยนะที่มันจะเป็นเรื่องดีๆที่เป็นความสำเร็จเป็นความราบรื่นไม่มีอุปสรรคมันเกิดขึ้นได้หมดทั้งหมด ด้วยพลังความดีที่มีอยู่ในจิตของเรานี่พระพุทธเจ้ายังเคยตรัสไว้ว่าจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จสิทธะมัตถุสิทธะมัตถุสิทธะมัตถุสิทธะมัตถุสิทธะมัตถุอีทังพลังพลังอะไรพลังของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในหลายทุกฝั่งสามารถที่จะให้จิตเรามีศีลสมาธิปัญญาด้วยศีลสมาธิปัญญาทำตามมรรคแปดนี่แหละเรามีทางไปเสมอเรามีทางรอดเสมอเรามีทางที่จะให้ถึงความสำเร็จเสมอทุกฝั่งไม่มีเลยที่จะไม่รอดไม่มีเลยที่จะไม่สำเร็จไม่มีเลยที่จะมีอุปสรรคไม่มีเลยที่จะมีภัยภัยก็ตามดูหวังอุปสรรคอันตรายต่างๆนี่ไม่มีเลยจริงอ่ะจริงสิเพราะว่าอุปสรรคภัยความผิดหวังอันตรายใดๆก็ตามดูหวังสิ่งเหล่านี้มันมาจากผัสสะประเภทที่ถ้าเป็นภัยนะมันคือทำให้เรากลัวถ้าเราเพลิดเพลินไปในสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นภัยน่ากลัวภาษาอะไรก็ตามที่ทำให้เราแบบว่ากลัวนั่นแหละคือภัยเกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าจิตเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาภาษาอะไรมากระทบเราจะไม่กลัวนะสมมติว่าแบบยักษ์มารผีปีศาจหอกลาวก็จะมาทิ่มแทงเงี้ยโดยจิตที่เรามีสติสมาธิปัญญาทุกวันเราไม่กลัวเลยสิ่งนั้นก็จะไม่มาเป็นภัยดูอย่างลูกศิษย์ของท่านพระมหากัสสปะที่ลาสิกขาไปเพราะว่าไม่สำรวมระวังสุดท้ายถูกจับจะไปฆ่าด้วยท่านก็เตือนว่าจงระลึกถึงคุณของเนกขมะปึ้งแกระลึกได้เข้าฌานสี่โอ้เขาจะเอาหอกแทงเอาเหลามาเสียบเอากิโยตินจะมาสับแกเฉยเลยไม่กลัวไม่กลัวภัยเหล่านั้นเพราะภาษะเหล่านั้นที่จะทำให้จิตของท่านเกิดความกลัวนั้นความกลัวมันไม่เกิดมันเข้าไม่ได้เพราะมันมีสติตั้งเอาไว้สิ่งนั้นจึงไม่เป็นภัยภัยจึงอันตรธานมาลายหายไปได้เพราะว่าจิตของเรามีพลังส่วนปัญหาที่เราคิดว่าโอ้ยมันจะแบบเป็นความเลวร้ายเป็นความอับปรีเป็นความจันไรก็เรียกอุปทวานี่ที่เป็นอุปทวาเพราะว่าจิตเรามีความสะดุ้งถ้ามีภาษาอันใดมากระทบแล้วเรามีความสะดุ้งโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างงอนไม่ว่าจะเรื่องเล็กน้อยอาหารอย่างเงี้ยเขาเสิร์ฟมามีเส้นผมไม่ใช่ผมธรรมดาผมขาวด้วยไม่ใช่ขาวธรรมดามันหงิกด้วยโอ้แล้วคุณสะดุ้งนี่มันเป็นเรื่องอปรีจันไรเลวร้ายก็ถ้าว่าจิตเราไม่สะดุ้งทุกฝั่งเราไม่ได้ว่าจะสะดุ้งไปตามความสุขความทุกข์การเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดๆมากระทบภาษาเหล่านั้นเรื่องราวเหล่านั้นจิตเราไม่สะดุ้งเนี่ยอุปัทวะไม่เกิดนะความอันตรายไม่มีความที่จะเป็นนิมิตชั่วนี่มันจะไม่มีเพราะจิตเราไปตามทางเพราะจิตเรามีสติส่วนอุปสรรคคือการที่มีอะไรมากระทบจิตแล้วจิตเรามีความข้องขัดมันหยุดกึกไงหยุดกึกว่าเอ๊ะทำไงดีนะนี่นะเนี่ยมันยังไงนะนี่นะเนี่ยจิตมันหยุดกึกนี่ข้องขัดนี่นั่นแล้วคืออุปสรรคไม่ว่าจะเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นเดินไปแล้วเห็นเป็นทางโล่งๆงี้มันแบบถ้ามีความคิดมันจะแบบมีอุปสรรคอะไรไม่น่ากลัวกลัวนั่นแล้วอุปสรรคเกิดขึ้นเลยทั้งที่ว่าทางของโลกก็ความกลัวมันอุปสรรคมันปัญหามันอยู่ในจิตเหล่านี้แต่ถ้าภาษามากระทบจิตที่มันไม่มีความข้องขัดตะมุฟังก็จิตเราไม่มีความข้องขัดเพราะเรามีศีลสมาธิปัญญาอยู่ในจิตไม่มีความข้องขัดอุปสรรคมันจึงไม่มีเจอหินเจอขวากน้ำเจอกองอะไรที่มันจะต้องข้ามไปเราไม่เห็นว่านี่มันจะมาเป็นความข้องขัดในจิต เราจะไม่เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นปัญหาเป็นภัยเป็นอุปสรรคใดๆเลยนะเพราะจิตเรามีทางไปอยู่แล้วทุกฟังจิตที่ไม่ข้องขัดในสิ่งใดสิ่งใดๆนั้นไม่เป็นอุปสรรคอุปสรรคจึงมาลายหายไปมุมมองของจิตเราเนี่ยมันสำคัญระวังรักษามุมมองรักษาทิฏฐิรักษาความเห็นที่ถูกต้องให้จิตของเราจะนำไปสู่ความผาสุกถ้าเรามีมุมมองที่ถูกต้องระวังจิตเราจะมีความผาสุกถ้าเรามีมุมมองที่เบี้ยวผิดเพี้ยนไประวังจิตเรามันจะอยู่ไม่ผาสุกมุมมองที่ผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวไปนั้นคือมิจฉาทิฏฐิทิฏฐิคือมุมมองมิจฉาที่มันจะให้เกิดความไม่ผาสุกเกิดความข้องขัดเกิดปัญหาเกิดเป็นภัยโอ้ยคิดลบต่างๆนั่นนี่นั่นมานเสียงของมานมิจฉาทิฏฐิอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนั้นนึกอยู่ออกนอกมากแล้วมันจะดึงจิตของเราออกจากกระแสธรรมออกจากทางให้ไปตามกระแสมารให้ไปตามกระแสกิเลสตัณหาอย่าไปทางนั้นมันมีอุปสรรคมันมีภัยมันมีขวากหนามมันมีความผิดหวังมันมีความพลัดพรากไม่สำเร็จไปทางนั้นไม่มีทางสำเร็จแต่ให้มาตามทางอริยมรรคมีองค์8ที่ท่านผู้ฟังทำอยู่นี่แหละมีศีลเรามีศีลตรงไหนก็ตรงปากกับตรงมือเรานี่แหละก็ถ้าเราไม่ได้พูดบ้าบอคอแตกเราไม่ได้ฆ่าใครขโมยของเนี่ยมันก็มีศีลแล้วไม่ต้องสมาทานใดๆเพราะมันคือการปฏิบัติศีลมันไม่ใช่แค่ว่าบอกว่าฉันจะมีศีลแล้วทำไมทำมันจะไปมียังไงแต่มือการลงมือเลยศีลเรามีแล้วสมาธิก็คือสติคือความเพียรที่เราทำอยู่นี่แหละความเข้าใจที่ถูกต้องมุมมองที่จะให้เกิดความผาสุกมุมมองนี้คือสัมมาทิฏฐิมุมมองความเห็นที่มองว่าจิตของเรามีศีลสมาธิปัญญาจิตของเรามีศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาได้มีพลังได้เหมือนช้างใหญ่สูง3 เมตรกว่ามีพลังมากจิตของเราที่มีพลังอย่างนี้ระวังมีสัมมาทิฏฐิไปตามทางอะไรมากระทบไม่สะดุ้งนั่นคือไม่มีอุปทวะอันตรายไปทางไหนทำอะไรพูดกับใครมันไม่ข้องขัดนั่นคือไม่มีอุปสรรคตัดสินใจทำอะไรด้วยจิตแบบนี้มันจะรู้สิ่งควรทำรู้สิ่งควรเว้นรู้คำควรพูดรู้คำไม่ควรพูดรู้ที่ควรไปรู้ที่ไม่ควรไปรู้คนควรคบรู้คนไม่ควรคบคืออะไรที่ไม่ควรทำไม่ควรไปไม่ควรพูดไม่ควรคบนี่มันก็คืออยู่นอกทางอะไรที่ควรทำควรไปควรคบควรพูดมันก็อยู่ในทางนี่แหละเจอสุขบ้างทุกบ้างนี่ธรรมดาสิ่งนั้นไม่ใช่ภัยเพราะเราอยู่ในทางนี่ข้าพเจ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องสุขทุกข์ใดๆเลยนะทุกวันเพราะสุขทุกข์มันธรรมดาของโลกบางทีเราก็เจอร้อนบ้างบางทีเราก็เจอหนาวบ้างแต่สิ่งนั้นจะไม่ใช่ภัยสิ่งนั้นจะไม่ใช่อุปสรรคสิ่งนั้นจะไม่ใช่อันตรายเพราะเราอยู่ในทางเสมอเจอทุกเนี่ยมันยิ่งฝึกสอนเราในบางเรื่องให้เรามีทักษะในบางอย่างให้เราสามารถที่จะมีความก้าวหน้ามีพลังมีทักษะใดๆนั้นได้ด้วยเรามาถูกทางแล้วทุกวันเรามาถูกทางแล้วให้กำหนดดูรู้ถึงมุมมองที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิให้เกิดความผาสุกขึ้นในจิตใจสัมมาทิฏฐินั่นน่ะคือปัญญาปัญญาญาณปัญญาในการที่จะทำให้จิตของเราละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงจนถึงจุดที่ว่าแม้แต่ปัญญาพวกนี้ก็ไม่ใช่ตัวเรานะอย่างที่เราเห็นว่าเรามีปัญญามีความคิดนึกไม่มีอุปสรรคประสบความสำเร็จได้แล้ว นั่นก็ไม่ใช่ตัวเรานะมันก็เป็นแค่กระแสแห่งธรรมที่ปรุงแต่งกันมานะเจออะไรบ้างสุขบ้างทุกบ้างก็ไม่ใช่ว่าเราสุขเราทุกข์หรอกเพราะตัวเราเนี่ยมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ว่าตัวเราของเราตัวท่านผู้ฟังเป็นชายเป็นหญิงเป็นคนอายุเท่านั้นเท่านี้มีสุขภาพแบบนั้นแบบนี้มันก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกเพราะว่าตัวเรามันไม่มีมันเป็นอนัตตาที่เราเข้าใจว่ามีตัวเรานี่คือเราเข้าใจผิดเป็นมุมมองที่จะให้เกิดความทุกข์ออกนอกทางให้เรามีมุมมองที่ให้เข้าใจถูกให้เกิดความผาสุกมุมมองนั้นคือเห็นว่าแม้แต่กายของเรานี้ก็เป็นอนัตตาไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันในการที่จะให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามที่เราหวังมันเป็นเหตุปัจจัยปรุงแต่งกันมาอาจจะควบคุมได้บ้างไม่น้อยก็มากที่ได้มากอาจจะไม่ได้ตลอดเวลาอาจจะได้เป็นบางเวลาหรือที่ว่าได้บางเวลาอาจจะไม่ได้ปัดทุกอย่างด้วยซ้ำไอ้ที่ว่าได้บางอย่างอาจจะไม่ได้ว่าได้มากก็ได้แต่นิดเดียวอ่ะที่เราควบคุมได้มันเป็นอย่างนั้นแหละทุกอย่างโลกเราเป็นอย่างนี้เป็นตามไปกระแสของโลกที่ตอนนี้มันก็หมุนไปเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาแต่ในกระแสโลกที่เราเปลี่ยนแปลงไปนั้นถ้าจิตเรามีมุมมองที่จะให้เกิดความผาสุกเป็นสัมมาทิฏฐิความผาสุกนั้นจะเกิดขึ้นได้แน่นอนทางนี้เป็นทางเดียวทุกฝั่งที่เราจะรอดทางนี้เป็นทางเดียวทุกฝั่งที่เราจะพ้นทางนี้เป็นทางเดียวทุกฝั่งที่เราจะไม่เจอภัยอันตรายไม่เจออุปสรรคเป็นทางไปทางเดียวให้เราฟังรักษาสติปัญญานี้ไว้เวลาเราเจอสิ่งใดให้จิตเราเป็นแบบนี้เวลาเราพูดกับใครให้จิตเราเป็นแบบนี้เวลาเราเดินทางไปไหนให้จิตเราเป็นแบบนี้เราจะรู้สิ่งควรทำสิ่งควรเว้นเรามันไม่ได้ทำได้ทุกอย่างหรอกคนเราคำพูดเดียวกันเหมือนกันเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราจะพูดหมดทุกอย่างที่เราคิดมันก็ไม่ใช่เราต้องรู้สิ่งควรพูดรู้สิ่งไม่ควรพูดในบางเวลาที่ควรพูดหรือบางเวลาไม่ควรพูดคนนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าทุกคนเราจะคบได้หมดคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีคนดีเวลานี้บางทีเวลาอื่นเขาไม่ดีเราก็ต้องรู้จักเลือกคบเป็นบางคนเป็นบางเวลาเราจะมีปัญญาข้อนี้ทุกวันในช่วงของจิตตวิเวกจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอาการตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ตื่นบาน
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะสำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: ดูอีกนาวก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อ

0: อย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
1: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาพร้อมเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่งดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันและเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาแต่งดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันกรมควบคุมโรคห่วงใยประชาชนช่วงวันหยุดยาวแนะเตรียมพร้อมก่อนเดินทางปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยบนท้องถนนและแหล่งน้ำเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
5: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าช่วงวันหยุดยาวเป็นช่วงที่ประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นจึงขอแนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางตรวจสอบสภาพรถและประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนออกเดินทางควรพักผ่อนให้เพียงพอคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ขับรถด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดและงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนและระหว่างการเดินทางเพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ร่วมใช้ถนนสำหรับประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยวบริเวณชายหาดน้ำตกแม่น้ำเขื่อนหรือแหล่งน้ำธรรมชาติขอเน้นย้ำให้เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้ประชาชนยึดหลักชูชีพกดงดดื่มเพื่อความปลอดภัยทางน้ำขอให้การเดินทางและช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนในวันหยุดยาวเป็นไปด้วยความสุขปลอดภัยและเดินทางกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนฤมลอุดมพรรายงาน
4: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดรับฟังความคิดเห็นปรับโครงสร้างค่าไฟบ้านเรือน200หน่วยแรกแบบอัตราก้าวหน้าไม่เกิน3บาทพร้อมทบทวนนิยามหอพักบ้านเช่าความคิดเห็นประชาชนต่อข้อเสนอปรับปรุงเพื่อลดภาระค่าครองชีพตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเปิดรับฟัง
6: นายคุณพงษ์ลีสวัสดิ์ชัยบุญเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ในฐานะโฆษกกกพ.เปิดเผยว่าที่ประชุมกกพ.มีมติเห็นชอบให้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าซึ่งจัดทำโดยการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแต่ละสำคัญเป็นการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกให้มีอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วย ครอบคลุมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน5แอมแปร์และขนาดเกิน5แอมแปร์รวมถึงการนำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกจากอัตราค่าไฟฟ้าของบ้านอยู่อาศัยทั่วไปนอกจากนี้ยังเสนอปรับปรุงนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้สอดคล้องกับปัจจุบันเช่นบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านและการพิจารณาขยายสิทธิ์ไปยังผู้พักอาศัยในบ้านเช่าหอพักและอพาร์ตเมนต์เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการใช้ไฟฟ้าจริงประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์สำนักงานกกพ.ที่ www.erc.or.th ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาอนุมัติอย่างเป็นทางการต่อไปนพศแก้วขังรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ข่าวยามเช้าครับอังคาร28กรกฎาคม2569ขึ้น14ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์นันตาสุคนครับ
0: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: สวัสดีครับพี่กบ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะ
1: เหมือนเราไม่ได้เจอคู่กันมานานมาก
0: นานมากนะคะคือจากนี้ไปน่าจะแบบประมาณเวลาที่ใครติดภารกิจอะไรเราจะหมุนเวียนมาเจอกัน
1: ใช่นี่ก็คือถือว่าโอกาสในการเพื่อนติดภารกิจ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยมาเจอกัน
0: โอกาสดีทำให้เราได้เจอกันบ้างนะคะ
1: นะครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลย6โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7โมงเช้าครับ FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz นะครับรวมไปถึงเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยแล้วก็ Facebook Live Fanpage ข่าวยามเช้าตอนนี้ไลฟ์สดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเข้ามาทักทายพวกเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานวันนี้กันได้นะครับคุณสุวิทย์สวรรณัตอยู่กับเราในวันนี้รวมไปถึงทีมงานนิวมีเดียพี่ฟิลพี่โบ๊ทพี่แดนด้วยครับ
0: ค่ะแล้วก็ยังมีคุณอุเทนพรมพันใจด้วยนะคะวันนี้เรายังมีข่าวสารมาอัปเดตกันด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดถึงข่าวสารนะคะวันนี้ต้องดูเรื่องของฟ้าฝนกันหน่อยค่ะเมื่อวานนี้เป็นยังไงคะคุณ
1: เมื่อวานผมบอกว่าตอนเย็นคือว่าก็
0: ฝนราชการ
1: ตกอยู่ฝนราชการสามโมงปุ๊บมาแล้ว
0: มาแล้ว
1: เออ
0: แต่ตกหนักเหมือนกัน
1: ใช่แต่ตรงดินแดงก็คือหนักแต่ว่านิดนึงแล้วก็เสร็จแล้วก็หายไปแต่ว่าเมื่อวานมีงานสายน้ำแห่งชีวิตที่ป้อมมหาการ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับแล้วก็วงดนตรีเราจะไปเล่นพอดี5โมงครึ่งปรากฏว่าต้องยกเลิกไปนะเสียดายเพราะฝนตกหนักมาก
0: หลายคนก็เตรียมตัวที่จะไปชมดนตรีวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งในทุกค่ำคืนเนี่ยก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยศิลปินต่างๆก็จะไปร่วมแสดงความบันเทิงด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะเดินทางไปชมความสวยงามวิจิตรการตาของการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีวิถีรัตนโกสินทร์นะคะซึ่งเราจะมีไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี
1: ้
0: เรียกได้ว่าชุ่มฉ่ำหัวใจแล้วก็ที่น่าประทับใจเนี่ยไปดูพวกศิลปะด้วยใครที่ชื่นชอบศิลปะดิฉันเองเนี่ยชื่นชอบเดี๋ยวจะแวะไปได้นะคะ
1: เพราะว่ามีเห็นว่ามีทั้งสตรีทเขาเรียกว่าอะไรนะเป
0: ็
1: นสตร
0: ี
1: ทอาร์ตแล้วก็ใครที่ชอบของกินก็ไปได้เหมือนกันเพราะว่าเยอะมาก
0: ของสตรีทอาร์ตก็ชอบของกินขึ้นชื่อแบบดิฉันในดวงใจเลย
1: แล้วว่าใครหรือสายถ่ายภาพก็ไปได
0: ้
1: ใช่เพราะว่ายิ่งพอช่วงพอมืดๆเนี่ยเขาตกแต่งไฟสวย

0: คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงครับคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพี่น้องชาวเรือครับทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้นะครับนี่คือประกาศฉบับล่าสุดเมื่อช่วง 5:00 ที่ผ่านมาเดี๋ยวเขามีประกาศอีกฉบับนึงในช่วง 5:00 นของวันนี้เดี๋ยวรอติดตามกันสักนิดหนึ่งนะกันนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะติดตามเรื่องของสภาพอากาศก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ md.go.th หรือว่าสายด่วนก็ได้1182ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางฟังจากข่าวต้นชั่วโมงนะคะที่จะมีการรายงานพยากรณ์อากาศด้วยค่ะมาดูสภาพอากาศวันนี้นะคะหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยประกาศออกมาเมื่อช่วงเช้านี่แหละค่ะ6 โมงเช้าไม่กี่นาทีที่ผ่านมาปรากฏว่าภาคเหนือภาคอีสานนะคะตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยยังคงมีฝนเยอะอยู่นะคะอยู่ที่ 70% เลยค่ะส่วนภาคตะวันออกเมืองผลไม้ก็ 70% เหมือนกันค่ะไปดูที่ภาคใต้วันนี้ฝนลดลงนะคะสำหรับภาคใต้อ่าวไทย 40% อันดามันก็ประมาณ 60% ค่ะมาดูในส่วนของภาคกลางกันหน่อยค่ะภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลวันนี้ฝน 60% นะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเหมือนเมื่อวานแหละฝนน่ะชอบจังเลยมาในช่วงเวลาที่แบบทุกคนอยากจะออกเดินทางจากบ้านกลับบ้านนะก็จะมาเป็นฝนราชการ
0: ฝนราชการจริงๆมาแบบ
1: นะก็เป็นช่วงฤดูฝน
0: ตัวนะ
1: ฤดูฝนก็ทำใจนิดนึงเนาะมีฝนก็ดีกว่าไม่มีนะค
0: ุ
1: ณ
0: ใช่แล้วก็พกร่มละกันช่วงนี้นะครับพกร่มพกหมวกแล้วก็คำนวณเวลาเวลาจะเดินทางไปไหนอะไรเงี้ยอาจจะต้องคำนวณเวลากันให้ดีสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้28 กรกฎาคม 2569จริงๆมีกิจกรรมมหามงคลต่างๆมากมายที่ในหลายๆหน่วยงานได้จัดกันนะครับเบื้องต้นขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับวันนี้นะครับ28 กรกฎาคม 2569ก็สามารถไปที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาได้นะครับแล้วก็วันนี้จะงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันนะครับ
1: ค่ะและขอเชิญชวนนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะทุกหมู่เหล่าเลยค่ะร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569ค่ะสำหรับพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มนะคะเวลา 17:30 นค่ะพิธีจุดเทียนทาจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเวลา 19:29 บริเวณท้องสนามหลวงฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครค่ะส่วนในต่างจังหวัดนะคะส่วนภูมิภาคก็จะมีการร่วมพิธีพร้อมเพรียงกันนะคะในบริเวณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดนะคะหรือว่าสถานที่ที่แต่ละจังหวัดนั้นจัดแล้วมีความเหมาะสมนะคะส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะมีการถ่ายทอดเสียงด้วยค่ะคุณต้น
0: ค่ะก็เริ่มประมาณเวลา 19:20 โดยประมาณนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับนอกจากนี้ทางสำนักพระราชวังเองขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามและปราสาทพระเทพบิดรเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในวันนี้จะเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่8 โมงเช้าจนถึงตอนเที่ยงนะครับ12 นาฬิกานะโดยจะงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชตั้งแต่เวลา8 โมงเช้าจนถึงเที่ยงเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าใครจะไปโปรดแต่งกายสุภาพนะสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนส่วนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ทางขสมกเองเขาขอแจ้งให้งดให้บริการชัตเติ้ลบัสสนามหลวงก่อนคือทุกทีเนี่ยเขาจะมีชัตเติ้ลบัสต่างๆบริการไปที่สนามหลวงแต่ว่าในวันนี้เนี่ย28 จนถึง 30 กรกฎาคม 69ตลอดทั้งวันนะครับก็งดให้บริการชัตเติ้ลบัสก่อนเนื่องจากว่าทางสำนักพระราชวังเองงดเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพณพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะก็อยู่ในช่วงของการจัดงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งวันนี้เนี่ยวันที่28 กรกฎาคมก็เป็นวันที่5ของการจัดงานแล้วนะคะ

0: ปรากฏว่าในแต่ละวันเนี่ยโอ้โหผู้คนคับข้างนะไปเที่ยวชมงานด้วยนะคะกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์สืบสานพระราชปณิธานพลิกฟื้นแผ่นสายน้ำเฉลิมพระเกียรติค่ะเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เสด็จขึ้นครองราชทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ค่ะที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของบูรพกษัตริย์กษัตริย์ไทยนะคะทรงเห็นความสำคัญของการพลิกฟื้นคูคลองโบราณที่เคยเสื่อมโทรมแล้วก็ถูกรุกล้ำค่ะซึ่งก็จะมีคลองคูเดิมคลองคูเมืองเดิมคลองรอบกรุงแล้วก็คลองผดุงกรุงเกษมและคลองเปรมประชากรค่ะให้กลับมามีความสวยงามมีความสะอาดมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพื่อพระราชทานความสุขแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนค่ะผ่านการปรับปรุงภูมิทัศน์การเพิ่มพื้นที่สีเขียวรวมไปถึงการนำนวัตกรรมสีเขียวนั้นมาใช้ค่ะอย่างเช่นยานพาหนะไฟฟ้าแล้วก็รถเก็บขยะพลังงานไฟฟ้าค่ะสำหรับพื้นที่ตรอกซอกซอยที่แคบริมแม่น้ำเพื่อลดมลพิษเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาปีนี้หลายภาคส่วนได้ประสานความร่วมมือกันค่ะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นมาค่ะภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายภายใต้ชื่องานว่าสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครค่ะเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปเที่ยวชมงานไปร่วมกันสัมผัสวิถีชีวิตซึ่งมีทั้งวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มีสตรีทอาร์ตมากมายเลยกิจกรรมเนี่ยสร้างสรรค์ตลอดแนวคลองประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะคะกิจกรรมบิณฑบาตทางน้ำมีกิจกรรมถนนคนเดินด้วยนะคะใครที่จะชอบไปเช็คอินไปถ่ายภาพก็ต้องไปค่ะบริเวณคลององอ่างแล้วก็ยังมีคลองผดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรค่ะมีการสร้างสรรค์สตรีทอาร์ตด้วยนะคะแล้วก็การแสดงดนตรีการฉายภาพฉายภาพยนตร์คือฉายหนังนั่นแหละค่ะเฉลิมพระเกียรติชุดสายน้ำแห่งชีวิตนะคะยังมีเวลานะคะคุณผู้ฟังวันนี้วันที่5แล้วปีมีไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ครับผมแล้วก็ไฮไลท์นึงเขาคือคลองผดุงกรุงเกษม อันนี้ทางเพจกรุงเทพมหานครที่เขาลงภาพบรรยากาศเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่า น่าเดินมากเพราะว่ามันมีทั้งแบบว่าสตรีทอาร์ตอย่างที่พี่กบบอกเนื้อมีทั้งเรื่องของร้านค้ามีร้านค้าดังกว่า80ร้านเนี่ยมาเป็นของดีชุมชนแล้วก็ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยนะมีโขนมีเชิดสิงโตนิทรรศการมีชีวิตมีตลาดชุมชนนะครับเขาบอกว่าชุมชนริมน้ำเนี่ยโอ้โหน่าเดินมากแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทั้งภาครัฐเองและภาคเอกชนหลายแห่งที่ตั้งใจที่จะฟื้นฟูคุณค่าของคูคลองเนื้อให้กลับมาแบบว่ามีชีวิตอีกครั้งนึงของคนกรุงเนื้อจริงๆคนกรุงเราเองก็ผูกพันกับสายน้ำมาเยอะหลังเคยบอกว่าโอ้ยชีวิตคนเมืองน่าจะมีแต่ตึกราบ้านช่องหรืออะไร
0: ซึ่งใช่ดั้งเดิม
1: ถูกแล้วเราเนี่ยกรุงเทพมหานครคือมีแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยผ่าตรงกลางอยู่แล้วถูกไหมแล้วก็จะมีคลองสายคลองสาขาเนี่ยหลากหลายสาขาเลยนะครับแล้วก็เชื่อมกันเกือบหมดซึ่งถนนริมคลองเนี่ยถือว่าน่าเดินมากๆแล้วก็วิถีชีวิตของคนริมคลองเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึงก็เป็นอีกฟิลนึงน
0: ะ
1: ก็ไปเที่ยวชมกันได้อันนี้คลองผดุงกรุงเกษมตรงข้ามวัดสมณัตนะเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายก็ตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง4ทุ่มไปสัมผัสบรรยากาศกันได้เน
0: า
1: ะมีโอ
0: ้สนใจนะคุณ
1: เนี่ยมีของกินเยอะ
0: เรียกได้ว่าแบบ50เขตใครเคยไปงานกาชาดของกรุงเทพมหานครนะจะเป็นของดี
1: ของเด่น50เขตเนี่ย
0: ก็จะมาอยู่ที่นี่เหมือนกันค่ะก็คือกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ร่วมจัดด้วยใครที่ไปเนี่ยจะได้นึกภาพย้อนกลับไปเมื่อสมัยก่อนเนี่ยจะมีเกาะรัตนโกสินทร์ใช่ไหมจะได้เห็นภาพว่าอ๋อนี่หรอรอบเกาะรัตนโกสินทร์เป็นแบบนี้นะคะจะมีคลองต่างๆมีโอ้โหสถานที่สวยงามมากมายเลยค่ะไปเที่ยวกันนะคะ
1: ครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเผื่อใครที่แบบว่าตอนเช้าไม่ใช่ตอนเช้าตอนวันหยุดยาววันหยุดยาวไม่รู้จะไปที่ไหนดีไม่ได้ออกไปนอกไม่ได้ออกไปนอกกรุงเทพอะไรแบบนี้ก็มาเที่ยวที่นี่กันได้นะครับอ่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนติดตามกันอยู่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวานนี้เขามีการแถลงข่าวกันนะเรื่องของตกลงแล้วจะทบทวนสิทธิ์ไหมอะไรยังไงค่ะฉันมีรถ เท่านี้จะได้ไหมอะไรยังไงเนี่ยนะครับเบื้องต้นหลักๆคร่าวๆเนี่ยนะครับเอาคนกลุ่มเดิมก่อนคือใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมอยู่
0: แล้ว
1: ที่ใช้อยู่แล้วคือเป็นสิทธิ์ตั้งแต่ปี65ที่ผ่านมาสามารถใช้ต่อได้อีก2เดือนคือพูดง่ายคือจะสิ้นสุด30กันยายน69ก่อนหน้านี้จะสิ้นสุดสิ้นเดือนนี้แล้วไปใช้กับโครงการใหม
0: ่
1: แต่ปรากฏว่าเขาขยายให้2เดือนคือไปใช้30กันยายน69ส่วนคนที่ลงทะเบียนเซตใหม่รายใหม่ได้รับสิทธิ์ใหม่ในปี69นี้เดี๋ยวใช้พร้อมกันเลยไม่ว่าจะเป็นคนเก่าที่ได้ไปต่อหรือคนใหม่ที่เพิ่งเริ่มกันใหม่เนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยมาเริ่มใช้กันของปี69เนี่ย1ตุลาคม69นะครับส่วนใครที่อยากจะทบทวนสิทธิ์สมมติว่าฉันเป็นรายเดิมพอไปยื่นรอบนี้ปรากฏว่าไม่ได
0: ้
1: ติดอย่างนั้นติดอย่างนี้เนี่ยนะครับสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้จากเดิมเนี่ยเขาเปิดให้ยื่นได้ถึงแค่สิ้นเดือนนี
0: ้
1: เขาขยายเวลาให้อีก1เดือน
0: ไ
1: ปใช่ไปยื่นสิ้นสุด31สิงหาคม69อันนี้คือยื่นทบทวนสิทธิ์และถ้าสมมติมีเอกสารอะไรต้องแก้ไขข้อมูลอะไรไงสามารถแก้ไขข้อมูลได้ภายในวันที่20กันยายน69นะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะทีนี้เกณฑ์ที่เขาต้องมีการทบทวนหรือปรับเนี่ยนะครับเกณฑ์แรกเลยคือก่อนหน้านี้เกณฑ์ที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์ก็คือนักเรียนนักศึกษาจะไม่ได้รับสิทธิ์นะแต่ทางนี้ทางแล้วมันจะมีนักเรียนนักศึกษากลุ่มนึงที่เป็นอยู่ในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทหรือว่าผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับก
0: ็
1: คือกลุ่มการศึกษานอกระบบแบบพูดง่ายๆกลุ่มนี้เนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาพิจารณากันอีกครั้งนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มของเกณฑ์บุคคลที่ไม่ได้เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญที
0: ่
1: ได้จดทะเบียนหรือว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือผู้ถือหุ้นหรือในกรรมการบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนอะไรต่างๆนานานะครับเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการปรับปรุงข้อมูลโดยจะไม่รวมกับคนที่มีชื่อในหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนเป็นในลักษณะที่ว่าเป็นภายใต้การส่งเสริมและกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมกับอีกกลุ่มนึงคือวิสาหกิจชุมชนภายใต้การส่งเสริมและกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวเขาปรับก็คือท่านก็จะได้แหละพูดง่าย
0: ๆส่วนอีกกลุ่มนึงค่ะคือเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีคนที่มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย
1: ์
0: ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ค่ะหรือว่าเก็บรักษาไว้ให้กับนายทะเบียนหลักทรัพย์เนี่ยตามฐานข้อมูลนะคะให้มีการปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมบัญชีที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์หรือว่ามีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเนี่ยรวมแล้วต่ำมากกว่าที่กำหนดไว้นะคะแล้วก็ยังมีเกณฑ์สำหรับคนที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีคนที่มีชื่อในทะเบียนประวัติบัญชีที่ถือครองตามตราสารหนี้นะคะตามฐานข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือว่ามีกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ที่มีมูลค่าต่ำมากกว่าที่ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นกำหนดไว้ด้วยส่วนคนที่มีรถ อันนี้ก็เป็นกระแสเหมือนกันนะคะเกณฑ์คนมีรถนะคะเกณฑ์รถเนี่ยไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถเว้นเสียแต่ว่าผู้ที่มีกรรมสิทธิ์นั้นในรถเฉพาะประเภทเช่นรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุต้องดูด้วยนะซีซีไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างรถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ประเภทละไม่เกิน1คันค่ะให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมนะคะก็จะมีรถจักรยานยนต์สำหรับที่มีอายุเกินกว่า15ปีโอ้โหมันเก่ามากแล้วทำได้เนาะ แล้วก็นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกเว้นเสียแต่ว่ารถตัวนี้เนี่ยมูลค่าสูงหรือว่ารถจักรยานยนต์สะสมตามชนิดตามแบบตามรุ่นคือบางคนเนี่ยสะสมไว
1: ้
0: ตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ไม่อยากขายไม่อยากเอาออกไปนะคะตามที่กรมการขนส่งเนี่ยกำหนดไว้แล้วก็มีรถยนต์รถพ่วงรถที่ใช้ในการเกษตรต่างๆรถไถรถอะไรก็แล้วแต่นะคะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์เนี่ยที่มีอายุเกิน20ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนะคะเว้นเสียแต่ว่าเป็นรถยนต์มูลค่าสูงหรือว่ารถยนต์สะสมตามชนิดแบบรุ่นที่ทางด้านของกรมการขนส่งกำหนดนะคะ
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นกระทรวงมหาดไทยก็จะมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานที่จะเข้ามาสนับสนุนการกับเครื่องโครงการในปีนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็น One Stop Service OOSS นะคะ OSS เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนที่ได้รับสิทธิ์ที่จะต้องมายืนยันตัวตนนะคะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละค่ะแล้วก็สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติก็ต้องไปทบทวนสิทธิ์เหมือนกันรวมไปถึงแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะหรือว่าอบต.ที่หมู่บ้านก็ได้นะคะในส่วนของระดับจังหวัดแล้วก็อำเภอนะคะแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์การตรวจสอบสิทธิ์ด้วยนะคะซึ่งกระทรวงการคลังเองก็จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็จะส่งต่อความช่วยเหลือเนี่ยไปยังหน่วยงานตามภารกิจหน้าที่ต่อไปเอาจริงๆแล้วก็คือสำหรับคนที่ผ่านสิทธิ์แล้วอย่าลืมไปยืนยันตัวตนด้วยนะบางคน มีพลาดนะ
1: คือสมมติว่าท่านได้รับสิทธิ์ใหม่เนี่ยรอบใหม่เนี่ยท่านได้ผ่านเกณฑ์อะไรหมดแล้วท่านไปยืนยันตัวตนคือ EKYC ด้วยไม่งั้นท่านก็คือมีบัตรก็จริงแต่บัตรก็ยังใช้งานไม่ได
0: ้แต่ว่ามันยืนยันตัวตนได้อีกนานนะคะมีเวลาอีกนาน
1: ถึงปีนู่น70แต่คือถ้าท่านรีบใช้ไงคือสิทธิ์มันจะเริ่มใช้คือตุลานี้ถ้าสมมติว่าโอ๊ยกว่าท่านจะปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวท่านก็จะเสียสิทธิ์หลายเดือนไงใช่
0: ต
1: ุ
0: ลาแป๊บเดียวนะคุณอันนี้ก็จะ
1: สิงหาแล้วนะ
0: แล้วนะคะแล้วก็ไม่นับเดือนนี้ก็สิงหากันยาเหลืออีกแค่2เดือนเท่านั้นเองส่วนใครที่ไม่ผ่านอย่าลืมไปทบทวนสิทธิ์เพราะว่าตอนนี้รัฐบาลขยายเวลาออกไปแล้วถึงสิ้นเดือนหน้า
1: ใช่ครับ
0: ก็มีเวลาหน่อย
1: แล้วก็ทบทวนสิทธิ์เนี่ยจริงๆทำได้หลายช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นแอปเป่าตังแอปทางรัฐไปติดต่อ5ธนาคารของรัฐก็ได้นะกรุงไทยธอสธกสออมสินธนาคารอิสลามก็ได้นะครับหรือว่าเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแหละก็เข้าไปทบทวนสิทธิ์ได้หากท่านไม่ได้สิทธิ์เนอะนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่เราก็เตรียมพร้อมกันอยู่ในช่วงที่ใกล้จะเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคมนี้คือการประชุม IMF World Bank 2026ซึ่งถือว่าเป็นการรวมเขาต้องบอกว่ารวมผู้นำในระดับของทางธนาคารทางกระทรวงการคลังของทั่วโลกคือทั่วโลกเลยนะไม่ใช่แค่ในอาเซียนหรือในเอเชียหรือในภูมิภาคนะครับทั่วโลกเนี่ยมาประชุมร่วมกันกับเราซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมความพร้อมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า World Bank Group 2569มาติดตามความคืบหน้าเพราะไทยเราจะเป็นเจ้าภาพกันเนี่ย 12-18 ตุลาคมนี
0: ้
1: ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าการที่เราได้รับการตรวจประเมินความพร้อมเนี่ยนะครับซึ่งทาง IMF และ World Bank เองเนี่ยเดินทางมาติดตามความพร้อมของไทยเมื่อช่วงกลางเดือน 17-24 กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยผลการประเมินภาพรวมการเตรียมงานเนี่ยอยู่ในระดับ A นะต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็คือสะท้อนให้เห็นแล้วว่าเราเองเนี่ยมีความพร้อมในการจัดการประชุมทั้งจากการประชุมการต้อนรับการรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกขณะที่ประเด็นด้านกระบวนการออกวีซ่าซึ่งก็เป็นข้อห่วงใยของคณะผู้ประเมินเนี่ยก็ได้รับการประสานงานและชี้แจงโดยกระทรวงการต่างประเทศแล้วนอกจากนี้ที่ประชุมก็รับทราบคอนเซปต์ในการสื่อสารภาพลักษณ์ประเทศไทยเนี่ยนะครับจะสะท้อนพัฒนาการของประเทศไทยตลอด7ทศวรรษที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันในทุกมิติแล้วก็จะนำเสนอด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่อยอดความร่วมมือกับนานาประเทศในอนาคตด้วยนะครับ
0: ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็กำชับให้ทุกหน่วยงานนั้นเร่งรัดในการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ด้วยนะคะซึ่งก็จะมีการทำงานร่วมกันนะคะมีการติดตามภารกิจที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการให้แล้วเสร็จด้วยภายในกรอบเวลาค่ะแล้วก็จะมีการจัดเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได
1: ้
0: ทั้งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยต่างๆมีการคมนาคมการบริหารจัดการเส้นทางค่ะแล้วก็จะดูแลผู้แทนระดับสูงจากต่างประเทศด้วยเพื่อให้การจัดการประชุมนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นตามมาตรฐานสากลค่ะทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็บอกว่านายกรัฐมนตรีเองก็ได้กล่าวขอบคุณไปยังทุกหน่วยงานค่ะที่ร่วมกันขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมเน้นย้ำนะคะว่าขณะนี้เนี่ยเราเหลือเวลาการเตรียมการประชุมเพียงแค่77วันเท่านั้น
1: อ
0: ันนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญค่ะที่ทุกภาคส่วนนั้นจะต้องเร่งดำเนินการในทุกมิติเนี่ยอย่างเต็มกำลังแล้วค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเองยังบอกนะคะว่าการที่เรานั้นได้เป็นเจ้าภาพการประชุมถือว่าเป็นวาระสำคัญของชาติค่ะที่จะสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์แล้วก็ความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในเวทีโลกด้วยการได้รับการเลือกเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการแสดงความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อศักยภาพและก็ความพร้อมของประเทศไทยค่ะก็เลยอยากจะขอให้ทุกหน่วยงานนั้นร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจอย่างเต็มที่แล้วก็ใช้โอกาสนี้แหละค่ะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็นำเสนอศักยภาพของไทยต่อผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนนั้นมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีของประเทศไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนค่ะมาร่วมกันสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกค่ะแล้วก็ร่วมกันเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศร่วมเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านที่ดีนะคะในการประชุม IMF ที่จะถึงนี้ด้วยค่ะ
1: ครับผม 12-18 ตุลาคม69นี้นะครับอ่ะตอนนี้ 6:00 น.กับอีก31นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนไปติดตามตีคองร้องข่าวกับคุณบุญมาสีมาแล้วเดี๋ยวกลับมารับฟังข่าวกันต่อครับ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉ ฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพระทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าดึง

0: ลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
0: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
2: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
0: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
2: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
3: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
4: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นรัฐบาลได้ขอเชิญชวนผู้บริหารข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ทางรัฐบาลก็ขอเชิญชวนผู้บริหารข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนสามารถร่วมลงนามได้นะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง31กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานกพ.เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และขอร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาตินั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่รายละเอียดมีอะไรที่น่าสนใจยังไงกันบ้างเอ้ามาฟังกันหน่อยครับโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปรับหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่และเปิดโอกาสยื่นอุทธรณ์ของประชาชนด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รีบเร่งดำเนินการปรับหลักเกณฑ์และก็เปิดโอกาสให้การยื่นอุทธรณ์ของพี่น้องประชาชนและก็มีมติในหลายประเด็นส่วนทางด้านนายวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองได้กล่าวว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนั้นได้เปิดให้พี่น้องประชาชนสามารถยื่นผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ของกรมการปกครองผ่านธนาคารของรัฐซึ่งประกอบไปด้วยธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับและนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัดประชาสัมพันธ์ในวงกว้างเพื่อให้ทราบโดยทั่วกันด้วยโดยได้สั่งการให้นายอำเภอทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้ไปตั้งศูนย์ One Stop Service และก็ประสานหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์ให้กลุ่มอื่นๆอย่างทั่วถึงกันด้วยทั้งในส่วนกลุ่มเปราะบางผู้พิการและผู้ที่เดินทางมาไม่สะดวกก็ให้ยื่นทบทวนสิทธิ์สำหรับกลุ่มที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ซึ่งก็มีจำนวน9ล้าน3แสนคน มีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า3ล้าน8แสนคนด้วยกันและยังไม่ยื่นอีกกว่า5ล้าน4แสนคนครับพี่น้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการปรับเกณฑ์มาดูกันคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบต่อเนื่องนะครับในการปรับปรุงฐานข้อมูลเกณฑ์คนรถทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทางการทบทวนข้อมูลในการตรวจสอบคุณสมบัติระยะเร่งด่วนซึ่งก็จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยไม่ต้องรอให้พี่น้องประชาชนกลุ่มเหล่านี้เข้ามายื่นอุทธรณ์หรือร้องเรียนก่อนดังต่อไปนี้ครับข้อแรกประการแรกคือเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีนักเรียนนักศึกษาก็ให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมนักเรียนหรือนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทหรือผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมการเรียนรู้ครับข้อต่อมาประการต่อมาคือเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญที่ได้จดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดและผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมภายใต้การส่งเสริมและกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและไม่รวมหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนภายใต้การส่งเสริมและกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตรด้วยและข้อต่อมาประการต่อมาคือเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีผู้มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือที่เก็บรักษาไว้กับนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามฐานข้อมูลของ TSD ก็ให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมบัญชีที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์หรือมีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่ารวมกันต่ำมากตามที่ TSD กำหนดครับแล้วก็ยังมีเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีผู้มีชื่อในทะเบียนประวัติคือบัญชีถือครองตราสารหนี้ตามฐานข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือมีกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ที่มีมูลค่าต่ำมากตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดครับในส่วนของเกณฑ์รถนั้นไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถเว้นแต่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถเฉพาะประเภทจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกลูกสูบไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างรถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ประเภทละไม่เกิน1คันให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมครับสำหรับเรื่องรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกินกว่า15ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกเว้นแต่เป็นรถจักรยานยนต์มูลค่าสูงหรือรถจักรยานยนต์สะสมตามชนิดแบบรุ่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดส่วนรถยนต์รถพ่วงและรถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่มีอายุเกินกว่า20ปีนับแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกเว้นแต่เป็นรถยนต์มูลค่าสูงหรือรถยนต์สะสมตามชนิดแบบรุ่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดนั่นเองครับพี่น้องต่อเนื่องกันต่อไปกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับโดยคณะรัฐมนตรีนอกจากนี้ก็ยังไฟเขียวขยายเวลาใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึง30กันยายน2569ส่วนบัตรรอบใหม่นั้นใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยนะครับว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เลื่อนการอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมที่สิ้นสุดวันที่31กรกฎาคม2569ก็ไปสิ้นสุดเป็นวันที่31สิงหาคม2569พร้อมทั้งได้ขยายเวลาการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ส่วนผู้ที่เข้ามาแล้วผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้นก็จะเริ่มใช้พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569และนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบหลักเกณฑ์ที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในสังคมไทยนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีก็ยังไฟเขียวขยายเวลาแวด 7% ไปอีก1ปีถึง30กันยายน2570เพื่อพยุงค่าครองชีพรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือตัวย่อครม.ได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเข้ามาเพื่อขยายระยะเวลามาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT ออกไปอีก1ปีแล้วสาระสำคัญของมาตรการดังกล่าวนั่นก็คือว่าเป็นการขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งกำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายน2569นี้ออกไปอีก1ปีด้วยกันเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2570โดยคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ 6.3 อันนี้ไม่รวมภาษีท้องถิ่นหรือร้อยละ 7 อันนี้รวมภาษีท้องถิ่นแล้วเป็นการชั่วคราวสำหรับการขายสินค้าการให้บริการและการนำเข้าทุกกรณีครับพี่น้องและไปเกาะติดปมประเด็นในเรื่องรถยนต์ไฟฟ้า683คำร้องด้วยกันโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสคบบอกว่าไม่ปล่อยผ่านก็ส่งที่ปรึกษานี่แหละครับไปเกาะติดเรื่องนี้ด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปติดตามความคืบหน้ากรณีข้อร้องเรียนรถยนต์ไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้สั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบเร่งรัดการดำเนินการทุกขั้นตอนภายใต้กรอบของกฎหมายโดยยึดหลักความถูกต้องรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมโดยมีดร.พัชรินทร์ ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีร่วมติดตามและรายงานผลต่อรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องกันเลยครับทางด้านที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยถึงผลการติดตามแล้วครับว่าในขณะนี้นั้นมีผู้บริโภคได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสคบกรณีรถยนต์ไฟฟ้าค่ายหนึ่งรวมทั้งสิ้น683รายก็สะท้อนความเชื่อมั่นของประชาชนแล้วครับที่เลือกใช้กลไกของสคบเป็นที่พึ่งโดยกองกฎหมายและคดีของสคบได้รับคำร้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเรียบร้อยแล้ว234รายและทยอยเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์คำร้องกลุ่มแรกนั้นที่เป็นเอกสารครบถ้วนแล้วก็ได้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ประกอบธุรกิจเรียบร้อยแล้วครับส่วนคำร้องที่ทยอยเข้ามาใหม่อันนี้เจ้าหน้าที่ก็จะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและก็หนังสือมอบอำนาจแบบรายกรณีเพื่อให้ทุกคำร้องรัดกุมแล้วก็รองรับกระบวนการทางคดีได้ทุกขั้นตอนนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันในส่วนเรื่องของประเด็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในช่วงนี้นะครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำทุกภาคส่วนร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 200,000 ต้นขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณทุ่งสีกาตำบลท่าโพอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่ากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งขับเคลื่อนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรมโดยทางจังหวัดพิษณุโลกก็ตั้งเป้าหมายว่าปลูกต้นไม้ 200,000 ต้นแล้วครับผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดพิษณุโลกทั้งหน่วยงานของภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาภาคเอกชนจิตอาสาและภาคประชาชนกันด้วยเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูระบบนิเวศดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกันด้วยซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในระยะยาวนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการเตือนภัยกันหน่อยภัยอะไรตอนนี้ครับน่ากลัวที่สุดคือภัยทาง AI ทางโซเชียลมีเดียทางคอมพิวเตอร์ทางเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้แหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคลิป AI ตอนนี้เรียกว่าโอ้ยมันเนียนจนน่ากลัวเลยทีเดียวครับพี่น้องรัฐบาลก็ออกมาเตือนภัยประชาชนในเรื่องนี้บอกว่าคลิป AI เนียนจนน่ากลัวเลยทีเดียวแยกไม่ออกไหนของจริงไหนของเสมือนจริงก่อนแนะนำวิธีสังเกตคลิป AI เบื้องต้นเพื่อป้องกันมิจฉาชีพมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนนั่นเองครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายทางรัฐบาลก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนแล้วครับก็เตือนภัยว่าอย่าเพิ่งเชื่อทุกคำที่ได้ยินคลิป AI เพราะว่าในปัจจุบันนี้เทคโนโลยี AI ปลอมแปลงภาพเสียงและวิดีโอมีความแนบเนียนจนเหมือนจริงเสมือนจริงมากเลยครับพี่น้องซึ่งอาจจะถูกมิจฉาชีพนำมาใช้สวมรอยสร้างข้อมูลเท็จหรือหลอกลวงเพื่อโกงเงินจนเกิดความเสียหายได้นะครับดังนั้นแล้วก็ขอแนะนำว่ามีวิธีสังเกตคลิป AI เบื้องต้นอย่างไรกันบ้างเอามาฟังกันหน่อยข้อแนะนำวิธีสังเกตคลิป AI เบื้องต้นเพื่อจะจับผิดนะครับดังต่อไปนี้นั่นก็คือว่าประการแรกให้สังเกตมือนิ้วหรือข้อต่อผิดปกติอย่างเช่นนิ้วเกินนิ้วหายงอแปลกๆหรือจับของไม่ตรงครับนอกจากนี้ให้สังเกตการเคลื่อนไหวของร่างกายซึ่งดูไม่เป็นธรรมชาติอย่างเช่นเดินยืนนั่งเหมือนลอยๆไม่มีน้ำหนักหรือไม่สัมพันธ์กับแรงโน้มถ่วงของโลกครับแล้วให้สังเกตอีกไอ้ตรงปากกับเสียงมักจะไม่ค่อยตรงกันครับหรือมีจังหวะหลุดในบางช่วงแล้วนอกจากนี้ก็ให้สังเกตรายละเอียดในคลิปเปลี่ยนไปมาอย่างเช่นลายเสื้อทรงผมกระดุมแว่นหรือเครื่องประดับด้วยครับนอกจากนี้ก็สังเกตกล้องและฉากอันนี้ดูผิดปกติผิดปกติยังไงอย่างเช่นมุมภาพมันเพี้ยนขอบตัวละครมันเบลอหรือตัวละครเหมือนถูกแปะลงในฉากครับและนอกจากนี้ให้สังเกตแสงและเงามันไม่สัมพันธ์กันแล้วครับพี่น้องอย่างเช่นแสงบริเวณตัวมันสว่างผิดปกติหรือเงาไม่ไปในทิศทางเดียวกับแสงเอ้าสมมุติคนเคลื่อนไหวไปทางขวาเงากลับมาทางซ้ายหรือคนหันหลังแต่เงากลับหันหน้าอย่างนี้เป็นต้นครับนอกจากนี้ให้สังเกตเรื่องการสัมผัสใบหน้าหรือวัตถุดูเหมือนไม่ได้แตะโดนจริงนะครับก็มีช่องว่างหรือมือทะลุวัตถุและเมื่อซูมดูบางจังหวะเนี่ยท่านก็จะพบภาพที่มันบิดเบี้ยวแตกหรือดูเป็นวุ้นครับในขณะที่เคลื่อนไหวนี่คือการสังเกตในเบื้องต้นจะได้ไม่ถูก AI หลอกเพราะตอนนี้ AI ทำเหมือนจริงบางทีแยกไม่ออกว่าอันไหนจริงอันไหนลวงยังไงก็อย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพก็แล้วกันครับพี่น้องและส่งท้ายวันนี้กับประเด็นเรื่องของการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการเปิดซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาคนทั่วโลกในการประชุมนี้แหละครับพี่น้อง พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวกับประเทศไทยเราแล้วครับเรื่องนี้ที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับโดยอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยในการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้นั่นก็คือว่าการนำเสนอเสน่ห์แห่งอัตลักษณ์ไทยผ่านผืนผ้าและอาหารที่สะท้อนภูมิปัญญาความคิดสร้างสรรค์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่สายตานานาชาติซึ่งผ้าทอและผ้าพื้นเมือง37ลายอัตลักษณ์รวมถึงผ้าบาติกพิมพ์ลายบุปผาบรมราชินีนาถผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีที่สุดแล้วครับจาก26ชุมชนครอบคลุม21จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นงานฝีมือที่ชาวบ้านชาวช่องได้บรรจงถักทออย่างประณีตก็เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ถ่ายทอดเรื่องราวอันเปี่ยมล้นไปด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยภายในงานผู้เข้าร่วมประชุมเองยังจะได้สัมผัสกับรสชาติแห่งความเป็นไทยผ่านอาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบ GI ที่รังสรรค์เป็นเมนูเรียกว่าโอ้ยสุดพิเศษพิเศษสุดๆแล้วครับซึ่งไม่เพียงสะท้อนภาพความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยแต่ว่าจะสร้างความประทับใจให้ผู้แทนจากทั่วโลกแบบไม่รู้ลืมเรียกว่าชั่วกาลนานกันเลยทีเดียวครับเพราะว่าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนั้นไม่ใช่เพียงวัฒนธรรมแต่คือพลังแห่งคุณค่าที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนและยกระดับประเทศไทยได้อย่างโดดเด่นบนเวทีโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วแหละครับพี่น้องครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ครับ6นาฬิกาอีก55นาทีกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายนิดนึงกับข่าวยามเช้านะครับมาติดตามเรื่องน่ายินดีกันสักนิดนึงเพราะว่าหลายคนน่าจะตามข่าวเรื่องของการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเนอะแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งล่าสุดเนี่ยคือขึ้นประกาศขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการจัดพิธีต่างๆทั้งเรื่องของพิธีส่งเองแล้วก็การแสดงความยินดีกับเรื่องนี้ด้วยนะครับล่าสุดเองทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพูดถึงเรื่องที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมบอกว่าเป็นความยิ่งใหญ่ทางมรดกวัฒนธรรมของไทยเลยนะโดยการขับเคลื่อนเนี่ยดำเนินการมาแล้ว5รัฐบาลเลยนะมาตั้งแต่ปี62ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้เนี่ยจึงไม่ใช่ความสำเร็จของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งเขาบอกมาแบบนี้แต่ว่ากว่าจะได้ขึ้นทะเบียนมาเนี่ยต้องมีการชี้แจงเหตุผลจัดทำข้อมูลประกอบจำนวนมากโดยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยมีประวัติศาสตร์และคุณค่าทางวัฒนธรรมเนี่ยยาวนานราว 1,500 ปีและยังมีโบราณวัตถุเครื่องประดับโบราณกว่า 32,000 ชิ้นซึ่งประเทศไทยเองเนี่ยจึงต้องจัดทำภาพถ่ายบันทึกข้อมูลทั้งหมดเนี่ยส่งยูเนสโกไปประกอบการพิจารณาซึ่งการขึ้นทะเบียนครั้งนี้เนี่ยได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนก็ผู้นำในท้องที่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทั้งเนี้ยการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจึงส่งผลดีมากๆต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเข้าชมไม่ว่าจะเป็นทั้งเทศกาลวันพระใหญ่เนอะช่วงวิสาขบูชามาฆบูชาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้เดินทางมาร่วมงานที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยมากกว่า 200,000 คนเพิ่มขึ้นกว่าเดิมถึง6เท่าตัวถือว่าเยอะมากขณะที่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะต่อยอดการประชาสัมพันธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมาที่นครศรีธรรมราชหลังจากยูเนสโกเนี่ยรับรองว่าเป็นมรดกโลกแล้วก็คนไทยเองก็ยินดีนะที่จะได้ร่วมการผลักดันในเรื่องของการท่องเที่ยวรวมไปถึงเดี๋ยวเขาจะมีในเรื่องของชุดไทยผลักดันต่อยูเนสโกด้วยนะครับ
1: ก็เตรียมลุ้นกันด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าคิวต่อไปนะคะในปีหน้าเนี่ยทางเชียงใหม่น่าจะได้ลุ้นกันด้วยนะคะเราก็ไปลุ้นกันค่ะอีกสักหนึ่งข่าวนะคะใครที่จะเดินทางในวันนี้แล้วก็หยุดต่อเนื่องวันหยุดยาวนะคะจะกลับบ้านจะไปเที่ยวการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมค่ะมีการประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษนะคะจำนวน3สายทางในวันหยุดราชการ3วันนี้ค่ะตั้งแต่28ไปจนถึง30กรกฎาคมค่ะซึ่งในวันนี้นะคะวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็จะมีการใช้เส้นทางพิเศษเฉลิมมหานครนะคะตั้งแต่ดินแดงบางนาดาวคะนองนะคะ21ด่านแล้วก็ในเส้นทางพิเศษศรีรัตน์นะคะแจ้งวัฒนะบางโคล่ศรีนครินทร์จำนวน32ด่านแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ดค่ะจำนวน10ด่านเพราะฉะนั้น 28-30 กรกฎาคมนี้ก็ไปใช้บริการด่วนฟรีพิเศษเลยนะคะ63ด่านด้วยกันค่ะ
0: ครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวยามเช้าประจำวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวส่งต่อให้กับข่าวภาค7โมงเช้ากันต่อวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานข่าวยามเช้าลากันไปก่อนครับสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัย

0: รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษากรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระสังฆราชมีพระดำรัสถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
1: ผู้นำสหรัฐระบุกำลังเริ่มการเจรจารอบใหม่กับอิหร่านพร้อมเตือนว่าหากการเจรจาไม่สำเร็จสหรัฐจะโจมตีอีกครั้งการแข่งขันบาสเกตบอลไทยลีก BTL 2026แชมป์เก่าไฮเทคบาสเกตบอลคลับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษากรกฎาคมพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีสุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม